เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีผลงานให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะเด็กๆ กิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะขอเชิญน้องไม้ค่ะน้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วเล่นตามมุม
0: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วที่หนูทำกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
1: ปั้นดินามอนค่ะ
0: กิจกรรมปั้นและหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นแมวค่ะ
0: ปั้นเป็นแมวและมีอะไรอีกคะ
1: ต้องมีประตูค่ะ
0: มีประตูและมีอะไรอีกคะ
1: แล้วมีต้นไม้ค่ะ
0: มีต้นไม้เด็กๆคะผลงานของน้องไม้สวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะและคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งผลงานค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะของน้องขนมหวานขอเชิญน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: เครื่องบินค่ะ
0: เป็นภาพเครื่องบินเครื่องบินอยู่ที่ไหนคะ
2: บนฟ้า
0: เครื่องบินอยู่บนฟ้าผลงานของน้องขนมหวานสวยไหมคะเด็กๆสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะและคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งผลงานค่ะคือกิจกรรมเป่าส

0: 4นะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องอองฟองค่ะหยิบผลงานของตนเองได้เลยค่ะน้องอองฟองทำกิจกรรมอะไรคะ
1: เป่าสีน้ำค่ะ
0: เป่าสีน้ำและหนูเป่าสีเป็นอะไรคะ
1: ปะการังค่ะ
0: เป็นปะการังหนูใช้สีอะไรเป่าบ้างคะ
1: สีฟ้าสีน้ำเงินค่ะ
0: สีน้ำเงินและสีอะไรอีกคะ
1: เหลืองค่ะ
0: สีเหลืองและสีอะไรอีกคะ
1: แดงค่ะ
0: และสีแดงเด็กๆคะผลงานของน้องอองฟองสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมคนละ2กิจกรรมค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักษ์ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมการศึกษามาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพรถยนต์ค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพรถยนต์ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็กๆรถไฟภาพนี้นะคะก็คือภาพรถไฟค่ะผู้หญิงจะนำภาพรถไฟไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเรือพายค่ะผู้หญิงนะคะจะนำภาพเรือพายไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเรือค่ะผู้หญิงนะคะจะนำภาพเรือไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเครื่องบินค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพเครื่องบินไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพไว้ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะค่ะเด็กๆจะให้คุณครูจับคู่ภาพไหนก่อนดีคะเด็กๆเลือกภาพรถยนต์ใช่ไหมคะครูหญิงนำภาพรถยนต์มาวางจับคู่แบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆช่วยคุณครูหาสิคะว่าภาพรถยนต์อยู่ตรงไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรถยนต์มาจับคู่กันเลยเหมือนกันไหมคะเด็กๆเหมือนกันและคุณครูจะจับคู่อีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆเลือกภาพอะไรดีคะภาพเครื่องบินคุณครูนำภาพเครื่องบินมาจับคู่เด็กๆวางชิปติดกันได้ไหมคะไม่ได้จะต้องเว้นระยะนะคะแล้วภาพเครื่องบินอีกหนึ่งภาพอยู่ตรงไหนคะเด็กๆภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเครื่องบินมาวางจับคู่กันเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนก่อนคะภาพอะไรคะ
1: รถยนต์
0: นำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะและภาพรถยนต์อีกหนึ่งภาพอยู่ตรงไหนคะนำมาวางได้เลยและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่เด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพไหนคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกเฮลิคอปเตอร์นำมาวางได้เลยค่ะและภาพเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งภาพเป็นไหนคะและภาพต่อไป ไลน์ที่เด็ดๆจะจับคู่เด็ดๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: รถไฟ
0: รถไฟต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็ดๆจะจับคู่เด็ดๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะนำภาพไหนมาลูกอันนี้คือภาพอะไรคะเรือพายอีกหนึ่งภาพค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่เด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพอะไรลูกภาพเครื่องบินนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะและเครื่องบินหนึ่งภาพที่ไหนคะและภาพสุดท้ายค่ะคือภาพอะไรคะตอบไม่ถูกเพื่อนๆช่วยได้นะหันทางไหนลูก
1: ข้างนี้ล่ะข้างนี
0: ้เด็กๆจับคู่หมดหรือยังคะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: รถยนต
0: ์ภาพที่สองคือภาพอะไรคะเฮลิคอปเตอร์ภาพที่สามคือภาพอะไรคะ
1: รถไฟ
0: และภาพที่สี่คือภาพอะไรคะเรือพายและภาพที่ห้าคือภาพอะไรคะเครื่องบินและภาพที่หกคือภาพอะไรคะเรือเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ผู้หญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์กับโครงร่างค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่ก่อนดีคะภาพนี้คือภาพอะไรคะวัวเด็กๆหาภาพวัวหนึ่งภาพค่ะภาพโครงร่างวัวและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะเลือกภาพอะไรคะเต่าและภาพโครงร่างเต่าอยู่ตรงไหนคะนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพช้างและภาพต่อไปค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรคะควายหรือว่ากระบือแล้วโครงร่างอยู่ไหนคะภาพโครงร่าง

และภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำมาจับคู่ของคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพเต่าตัวไหมคะลองสังเกตสิคะว่า

0: สอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพกับกลุ่มร่างได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ว
0: ัวภาพที่สอง
1: เต่า
0: เต่าถูกต้องค่ะภาพที่สาม
1: ช้าง
0: ช้างภาพที่สี
1: ่
0: กระบือภาพที่ห้า
1: เป็ด
0: เป็ดและภาพที่หก
1: นก
0: นกเก่งมากค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: ทีจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่ก่อนคะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ินและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพนี้คือภาพอะไรลูก
1: เร
0: ือเรือจับคู่ด้านนี้ก่อนค่ะและภาพเรืออีกหนึ่งภาพอยู่ตรงไหนคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะเฮลิคอปเตอร์ที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะ
1: รถยนต์
0: และมีภาพอีกค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่อีกคะเลือกภาพอะไรลูกรถไฟไม่ค่อยทางนี้ถูกหรือเปล่าคะอีกหนึ่งภาพค่ะนำมาจับคู่ได้และภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเรือพายเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะเครื่องบินภาพที่สองคือภาพอะไรคะเรือภาพที่สามเฮลิคอปเตอร์ภาพที่สี
1: ่
0: รถยนต์ภาพที่ห้ารถไฟและภาพที่หกเรือพายเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูค่ะเด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเด็กๆนะคะได้ฝึกการสังเกตและรู้จักคิดด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้

พบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื่อดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่นะ

0: แม่เนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรับโชคก็เหมือนน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: เฮ้แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: ฮู้แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วนะจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับฮ่าวู
1: ้ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
2: หม
1: จ
2: ๊
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่านี่แล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
1: โถ่ๆๆเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม่
1: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม่
1: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย้
1: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
2: อ๋อไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผม

เป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ันมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์สวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโป
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโป้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปโป้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโป้หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

กระจายแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: ไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอา
0: เถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

Oh!

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงพระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือหน้าที่ของเด็กดีค่ะหน้าที่ของเด็กดีนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะอย่างเช่นค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านต่างๆค่ะหรือว่านะคะเด็กๆมาโรงเรียนและเด็กๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: หนูถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
1: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่และหนูทำอะไรอีกบ้างคะที่เป็นหน้าที่ของเด็กดี
1: ฝาดบ้าน
0: กวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านบ้างคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องยาลินดาได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
3: หนูเคยให้แม่หนูช่วยแม่ซักผ้าค่ะ
0: หนูเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วเสื้อผ้าที่หนูซักผ้าของใครบ้างคะ
3: ซักผ้าของแม่
0: ซักผ้าของคุณแม่และซักผ้าของใครคะ
3: ของคุณพ่อด้วยค่ะ
0: และซักผ้าของคุณพ่อด้วยนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
3: ช่วยแม่ฝากบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีที่น้องกันเคยทำนะคะน้องกันเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าและกวาดบ้านค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไป

0: เอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: หนูถูบ้านแล้วหนูช่วยใครถูบ้านบ้างคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: หนูเคยช่วยคุณแม่ถูบ้านนอกจากหนูจะเคยช่วยคุณแม่ถูบ้านแล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
1: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านคะ
1: คุณพ่อค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อกวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีที่น้องอองฟองเคยทำนะคะน้องอองฟองช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยค่ะหน้าที่เด็กดีที่หนูเคยทำหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
2: หนูเคยรีดน้ำต้นไม้ให้แม่ค่ะ
0: หนูเคยรดน้ำต้นไม้ให้คุณแม่หนูช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากหนูจะช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้แล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
2: คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายแล้วหนูทำอย่างไรคะ
2: เอายาให้คุณพ่อคุณแม่กินค่ะ
0: หนูนำยามาให้คุณพ่อและคุณแม่รับประทานใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องหมุยหมุยได้ช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ค่ะและเมื่อคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยนะคะน้องหมุยหมุยได้นำยามาให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: อาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
3: ถูบ้าน
0: ถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
3: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ถูบ้านแล้วหนูเคยทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
3: รดน้ำต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้หนูช่วยใครรดน้ำต้นไม้คะช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีนะคะน้องอาก้าได้ช่วยคุณแม่ถูบ้านและยังช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะหน้าที่เด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
4: หนูเรียน
0: หนูเรียนหนังสือแล้วเมื่อหนูเรียนหนังสือหนูจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
4: อ่านหนังสือ
0: จะต้องอ่านหนังสือและจะต้องทำอะไรอีกคะ
4: เล่น
0: จะต้องตั้งใจเรียนไหมคะจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วต้องเชื่อฟังใครด้วยคะ
4: คุณครู
0: เชื่อฟังคุณครูและเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะได้ออกมาสนทนาข่าวในหัวข้อหน้าที่ของเด็กดีค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะ คุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะหน้าที่เด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: เคยทำความสะอาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่
0: เคยทำความสะอาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านกับซักผ้าก
0: วาดบ้านกับซักผ้าแล้วหนูเคยทำหน้าที่ของเด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
1: ห่มผ้าห่ม
0: ผ้าห่มทำไมคะลูก
1: เดี๋ยวเพื่อนหนูห่มได้
0: หนูนำผ้าห่มมาห่มใช่ไหมคะนำผ้าห่มมาห่มเพราะว่าอะไรคะ
1: เดี๋ยวหนาว
0: เพราะว่าอากาศหนาวแล้วเมื่อหนูห่มผ้าเสร็จแล้วหนูนำผ้าห่มไปซักด้วยไหมคะใครช่วยหนูซักคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่ช่วยกันซักผ้าห่มใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะน้องขนมหวานนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องขนมหวานได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: บาสิตครับ
0: ชื่อน้องบาสิตค่ะน้องบาสิตค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
2: ซักผ้า
0: ซักผ้าหนูช่วยใครซักผ้าคะ
2: คุณแม่คุณพ่อ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าและหนูซักผ้าของใครบ้างคะ
2: ของหนูก็กับคุณแม่กับคุณแม่กับคุณพ่อ
0: มีเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่และของน้องบาสิตนอกจากหนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
2: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะน้องบาสิตนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีนะคะน้องบาสิตได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าและช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้ค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆได้ทบทวนการจังหวะไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2

ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะและให้เด็กๆนะคะทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่ากระต
0: ่
1: าย
0: ทำท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าเครื่องบ
0: ินทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเกดทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆขาต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

ียงว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและฟังจังหวะที่คุณครูขอก่อนนะคะข้อตกลงของครูหญิงนะคะเด็กๆถ้าครูหญิงพูดว่าจักรยานครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะและถ้าครูหญิงพูดว่ารถยนต์ครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบล็อกค่ะนี่คือข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดและคุณครูพูดว่าอะไรให้เด็กๆไปที่มุมนั้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

ว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะพูดว่าอะไรจักรยานเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมูติเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคุณหญิงจะพูดว่ารถยนต์เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจักรยานเด็กๆจะต้องไปมุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะรถยนต์เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะและเมื่อเด็กๆเคลื่อนไหวเสร็จนะคะเด็กๆได้มานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยการเดินทางนะคะครูหญิงนะคะจะชี้ชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: การเดินทางหน่
1: วย
0: การเดินทางวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเดินทางค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการเดินทางทางบกค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเสียงปริศนามาให้เด็กๆได้ฟังค่ะข้อตกลงของเราในการฟังเสียงปริศนานะคะเด็กๆจะคุยกันเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันเสียงดังเราจะได้ยินเสียงที่คุณครูเปิดไหมคะไม่ได้ยินนะคะข้อตกลงของเราเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยตั้งใจฟังเสียงปริศนาที่คุณครูเปิดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปริศนากันเลยค่ะ

0: เสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงรถไฟใช่ไหมคะแล้วนอกจากเสียงรถไฟที่เด็กๆได้ยินแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงยานพาหนะชนิดใดได้บ้างคะเด็กๆบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบินใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะเด็กๆว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงยานพาหนะชนิดใดคืออะไรคะคือรถไฟเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงรถไฟเสียงเป็นแบบไหนคะเด็กๆฉึกฉักปูนปูนใช่ไหมคะเสียงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงรถไฟค่ะและครูหญิงนะคะมีเสียงปริศนาอีกหนึ่งเสียงให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเสียงที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรคะ
1: รถยนต์
0: รถยนต์นอกจากรถยนต์แล้วเด็กๆคิดว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงของยานพาหนะชนิดใดอีกคะบางคนบอกว่าเรือใช่ไหมคะเสียงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะจะคือเสียงอะไรเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะคือเสียงของยานพาหนะชนิดใดคะคือรถยนต์นะคะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงปริศนาทั้งสองเสียงไปแล้วค่ะมีเสียงปริศนาของยานพาหนะชนิดใดบ้างคะเด็กๆมีรถไฟและเสียงของยานพาหนะชนิดใดคะรถยนต์เด็กๆนะคะได้ฟังเสียงปริศนากันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพยานพาหนะทางบกให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้คือยานพาหนะชนิดใดคะ
1: รถไฟ
0: คือรถไฟรถไฟเสียงดังแบบไหนคะเด็กๆรถไฟเสียงปูนปูนภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือยานพาหนะทางบกที่เรียกว่ารถไฟค่ะขบวนรถไฟขบวนนี้ยาวไหมคะเด็กๆยาวแล้วรถไฟเขาจะวิ่งอยู่ที่ไหนคะวิ่งอยู่ที่บนรางรถไฟรถไฟวิ่งบนถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ารถไฟเขาจะวิ่งที่บนรางรถไฟค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถไฟค่ะครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรถไฟ
1: รถไฟ
0: รถไฟ
1: รถไฟ
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือรถไฟรถไฟนะคะเป็นยานพาหนะทางบกค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพรถไฟไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางบกภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพรถเรียกว่ารถอะไรคะ
1: รถส
0: ี
1: แดง
0: รถยนต์สีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพรถยนต์ค่ะรถยนต์นะคะเป็นยานพาหนะทางบกค่ะรถยนต์เราจะวิ่งที่ไหนคะวิ่งบนถนนใช่ไหมคะแล้วรถยนต์นะคะเป็นยานพาหนะที่สามารถพาเราไปยังที่ต่างๆได้ค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถยนต์ค่ะครูหญิงจะชี้คำนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรถยนต
1: ์
0: รถยนต
1: ์
0: และเมื่อเด็กๆนั่งรถเด็กๆจะต้องทำอย่างไรด้วยคะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพรถยนต์กันไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางบกภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะ
1: จักรยาน
0: ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานค่ะรถจักรยานนะคะก็เป็นยานพาหนะทางบกเหมือนกันค่ะและบริเวณบนถนนนะคะเด็กๆจะมีพื้นที่ที่ให้เด็กๆได้ปั่นจักรยานบนทางปั่นจักรยานด้วยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ
1: รถ
0: จักรยาน
1: รถ
0: จักรยานภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานค่ะรถจักรยานนะคะเป็นยานพาหนะทางบกเหมือนกันค่ะ เด็กๆนะคะได้ดูภาพรถจักรยานกันไปแล้วค่ะและผู้หญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลย

0: ค่ะข้อนี้คือภาพอะไรลูกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะในภาพนี้ก็คือภาพรถจักรยานยนต์ค่ะเด็กๆขาเวลาที่เรานั่งรถจักรยานยนต์เราจะต้องสวมใส่อะไรด้วยคะสวมใส่อะไรลูกสวมใส่หมวกกันน็อกถ้าเด็กๆนั่งรถจักรยานยนต์และเด็กๆไม่สวมใส่หมวกกันน็อกจะเป็นอย่างไรคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหมวกกันน็อกนะคะจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุให้กับเด็กๆได้ค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานยนต์ค่ะคุณหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะก็เป็นยานพาหนะทางบกค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกมีทางรถไฟและมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะป้ายของคุณครูมีถนนและมีอะไรอีกคะมีไฟจราจรกิจกรรมที่ครูหญิงจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะครูหญิงมีกิจกรรมให้เด็กๆนำภาพยานพาหนะทางบกนะคะมาติดลงในป้ายที่คุณครูทำมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางบกมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราดูภาพแรกกันค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะรถไฟรถไฟเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถโรงเรียนหรือว่ารถประจำนะคะเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกและสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกนะคะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูภาพยานพาหนะทางบกไปแล้วนะคะส่วนป้ายด้านนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะชี้ให้เด็กๆดูค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างด้านบนที่เป็นสีฟ้าๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีท้องฟ้าและมีอะไรคะมีก้อนเมฆด้านบนนี้นะคะที่เด็กๆเห็นก็คือทางอากาศค่ะทางอากาศนะคะจะมีท้องฟ้าและก้อนเมฆค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะตรงนี้คือทางรถไฟนะคะทางรถไฟและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะถนนและมีอะไรอีกคะเด็กๆมีไฟจราจรนะคะภาพตรงนี้นะคะเด็กๆก็คือทางบกค่ะทางบกนะคะว่าทางบกของเรามียานพาหนะชนิดใดที่สามารถอยู่ทางบกได้บ้างค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: น้ำ
0: นี่นะคะก็คือทางน้ำค่ะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูภาพป้ายของคุณครูไปแล้วค่ะต่อไปค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพยานพาหนะไปติดให้คุณครูค่ะว่ายานพาหนะที่เด็กๆเลือกนะคะคือยานพาหนะชนิดใดค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะ

0: ถือให้เพื่อนๆดูค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
1: รถไฟ
0: น้องบาสเลือกภาพรถไฟรถไฟเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางรถไฟ
0: ทางรถไฟหรือว่าทางบกค่ะน้องบาสนำภาพรถไฟไปติดได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าเพื่อนๆติดได้ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะนำภาพรถไฟมาติดที่บนรางรถไฟค่ะและคุณหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบภาพยานพาหนะ1ภาพค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพอะไรคะ
1: รถบัส
0: รถโรงเรียนหรือว่ารถประจำใช่ไหมคะรถโรงเรียนเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางถนน
0: ทางโบกที่วิ่งอยู่บนถนนเก่งมากค่ะน้องข้าวหอมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังเหลือภาพยานพาหนะอีก2ภาพค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพยานค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพอะไรคะ
1: รถยนต์ค่ะ
0: น้องหมุยหมุยเลือกภาพรถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ถนนค่ะ
0: วิ่งบนถนนหรือว่าเป็นยานพาหนะทางบกนะคะน้องหมุยหมุยนำภาพรถยนต์ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหยิบภาพอะไรคะ
1: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางถนนค่ะ
0: วิ่งบนถนนหรือว่าทางบกค่ะเก่งมากค่ะน้องอองฟองนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพยานพาหนะทางบกมาติดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่ายานพาหนะทางบกมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถไฟรถไฟเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกเพราะว่ารถไฟนะคะจะวิ่งบนรางรถไฟค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆที่เด็กๆนำมาติดคือภาพอะไรคะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะเป็นยานพาหนะทางไหนคะเด็กๆ
1: ทางถนน
0: ทางโบกที่วิ่งอยู่บนถนนใช่ไหมคะและภาพต่อไปที่เด็กๆนำมาติดค่ะคือภาพอะไรคะ
1: รถยนต
0: ์รถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางถนน
0: วิ่งบนถนนหรือว่าทางโบกค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆนำมาติดค่ะคือภาพอะไรคะรถโรงเรียนหรือว่ารถประจำใช่ไหมคะรถโรงเรียนเป็นยานพาหนะทางไหนคะเด็กๆทางโบกเพราะว่าวิ่งอยู่บนถนนเหมือนกันค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพยานพาหนะทางบกกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้

0: าะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกยานพาหนะที่อยู่ทางบกมีอะไรบ้างคะยานพาหนะทางบกมีอะไรบ้างคะ
1: รถไฟ
0: รถไฟแล้วรถไฟจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: รางรถไฟ
0: อยู่ที่บนรางรถไฟหรือว่าวิ่งบนรางรถไฟเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกการเดินทางทางบกเรามียานพาหนะชนิดใดบ้างคะ
2: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์และเมื่อเวลาเรานั่งรถยนต์เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
2: คาดเข็มขัดครับ
0: คาดเข็มขัดนิรภัยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกยานพาหนะทางบกมียานพาหนะชนิดใดบ้างคะ
3: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์และเมื่อเวลานั่งรถยนต์เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
3: คาดเข็มค่ะ
0: คาดเข็มขัดนิรภัยและยานพาหนะทางบกมีชนิดใดอีกบ้างคะ
3: รถจักรยานยนต์ค่ะ
0: รถจักรยานยนต์เมื่อเวลานั่งรถจักรยานยนต์เราจะต้องสวมใส่อะไรคะ
3: ใส่หมวกกันน็อก
0: สวมใส่หมวกกันน็อกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะและยานพาหนะทางบกมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้มีรถยนต์และมีรถอะไรอีกคะรถไฟและมีอะไรอีกคะมีรถอะไรอีกลูกที่เป็นยานพาหนะทางบกรถจักรยานยนต์และรถจักรยานใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะและเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะทางบกด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะตบมือแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมร้อยหลอดมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือเชือกค่ะและปลายเชือกด้านล่างนะคะคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดและลูกปัดสลับกันค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆลูกปัดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ร้อยหลอดและลูกปัดนะคะสลับกันค่ะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆเลือกเชือกคนละ1เส้นนะคะเมื่อเด็กๆเลือกเชือกแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเลือกหลอดหรือว่าลูกปัดนะคะตามที่เด็กๆสนใจได้เลยคุณครูนะคะขอเลือกหลอดก่อนค่ะตอนที่เด็กๆจะร้อยนะคะให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปที่ปลายเชือกค่ะและค่อยๆดึงเชือกค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วหลอดของเราจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ที่ปลายเชือกด้านล่างใช่ไหมคะและต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราร้อยหลอดแล้วต่อไปครูหญิงจะร้อยลูกปัดค่ะครูหญิงจะหยิบลูกปัดมา1เม็ดค่ะแล้วครูหญิงก็จะร้อยลงไปแบบนี้ค่ะและลูกปัดเราก็จะหล่นลงมาอยู่ปลายเชือกเหมือนกันค่ะในลักษณะแบบนี้ค่ะครูหญิงจะสาธิตให้เด็กๆดูอีกนะคะคุณครูร้อยลูกปัดแล้วต่อไปคุณครูจะต้องร้อยอะไรคะเด็กๆร้อยหลอดถูกต้องค่ะคุณครูก็นำหลอดร้อยลงไปที่เชือกค่ะแบบนี้นะคะหลอดของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ในเชือกแล้วนะคะและครูหญิงก็จะร้อยลูกปัดอีกค่ะให้เด็กๆจับแล้วปล่อยเชือกลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะร้อยเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณครูร้อยหลอดและลูกปัดสลับกันใช่ไหมคะเด็กๆผลงานนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำเป็นสร้อยคอค่ะและครูหญิงนะคะมีผลงานที่สมบูรณ์ให้เด็กๆดูค่ะว่าเมื่อเราร้อยหลอดเต็มเส้นของเชือกแล้วนะคะจะเป็นแบบไหนค่ะนี่ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะร้อยหลอดและลูกปัดนะคะเต็มความยาวของเชือกแล้วนะคะเด็กๆจะได้ผลงานในลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้ทำเป็นสร้อยคอและสามารถนำกลับบ้านได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆได้เชือกคนละ1เส้นแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหลอดมาร้อยลงไปเลยค่ะเด็กๆร้อยสลับหลอดและลูกปัดนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

0: จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่กับผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิต ก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วส่งพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ส่งพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทัพครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: ถึงพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ธัมมังสรณังกัจฉามิ

ธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสร

พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลี

0: มบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

จากนี้พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

อะเดเรกวัตตะตังทีวะตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: จากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชสิริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชสิริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชสิริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชสิริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชสิริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีทาอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรเท่าพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
2: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับประกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะ
1: สำหรับพระพิธีปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับ

0: ุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
1: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: ค์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกษพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิโลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกข์วัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

0: فسموا وسكون
1: พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆ

0: ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: พนักงานไร่ลาดพระภูษายงนะคะซึ่งพระภูษายงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่นาเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่าน

0: พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับ
0: องค์ยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: กองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพัน

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ว่าอะไรเด็กๆคิดว่าเป็นเรือพายใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลักษณะเหมือนเรือหรือเปล่าลักษณะเป็นท่อนไม้ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆ เรียกว่าแพเขานำท่อนไม้นะคะมาผูกมัดติดกันไว้ทำเป็นแพนะคะเพราะว่าแพนะคะสามารถลอยอยู่ในน้ำได้ค่ะภาพนี้นะคะจึงเรียกว่าแพค่ะและเมื่อเรานั่งแพนะคะเด็กๆเราก็จะต้องมีไม้พายสำหรับพายให้แพเราไหลไปกับน้ำค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแพ
1: แพ
0: แพภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือแพค่ะถือว่าเป็นยานพาหนะทางน้ำเหมือนกันค่ะภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้คือยานพาหนะทางน้ำมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะมีแพทำจากอะไรคะทำท่อนไม้นะคะและมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีเรือเรียกว่าเรืออะไรคะเรียกว่าเรือโดยสารใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรือลำใหญ่และมีเรืออะไรอีกคะเด็กๆที่ใช้ไม้พาย
1: ไม้พาย
0: เขาเรียกว่าเรืออะไรคะเรือพายเด็กๆนะคะได้ดูภาพยานพาหนะทางน้ำกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะมีวีดิทัศน์ให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆอยากดูวีดิทัศน์ไหมคะอยากดูนะคะข้อตกลงของเราค่ะเด็กๆ
2: ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ 2. หากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดการเดินทางค่ะ 3. ควรยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ควรยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะโป๊ะอาจพลิกคว่ำได้ค่ะ 4. เวลาขึ้นลงเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าก่อนเพราะอาจพลัดตกน้ำได้ค่ะ 5. ควรกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจทำให้เรือล่มได้และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ
3: สนับสนุนโดยกรมเจ้าท่า
0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์รายการปลอดภัยไปทางน้ำตอนที่2วิธีปฏิบัติในการโดยสารเรือให้ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางน้ำเผยแพร่โดยนิคอมนี้เผยแพร่วันที่17ตุลาคม2561วิดีทัศน์ที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: เก
0: ี่ยวกับแม่น้ำและมีอะไรอีกคะเด็กๆมีเรือใช่ไหมคะในวิดีทัศน์ที่เด็กๆได้ดูเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการนั่งเรือใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในวิดีทัศน์เขาบอกว่าอะไรบ้าง
1: เร
0: ือลำใหญ่แต่ว่าเวลาที่เด็กๆนั่งเรือนะคะเด็กๆจะต้องให้เรือจอดให้นิ่งก่อนเด็กๆจึงจะสามารถเดินข้ามไปนั่งเรือได้ค่ะและข้อควรปฏิบัติอีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆนั่งเรือเด็กๆนะคะจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเรานั่งเรืออยู่ในน้ำนะคะเด็กๆจะอยู่บนน้ำถ้าเด็กๆไม่สวมใส่เสื้อชูชีพนะคะบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะนั่งเรือหรือว่าอยู่ในน้ำนะคะเด็กๆจึงจำเป็นต้องสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิดีทัศน์กันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ทำวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆติดภาพยานพาหนะทางน้ำค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพป้ายของคุณครูค่ะเด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูด้านนี้ค่ะด้านบนสุดนะคะเด็กๆด้านบนสุดเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีท้องฟ้าและก้อนเมฆนะคะท้องฟ้าและก้อนเมฆนะคะเด็กๆก็คือทางอากาศค่ะและสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อวานที่เด็กๆได้นำภาพมาติดเรียกว่าทางอะไรคะทางโบกถูกต้องค่ะและเมื่อวานนะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมโดยการนำภาพยานพาหนะทางโบกมาติดค่ะและด้านล่างสุดค่ะเด็กๆ

0: ด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเป็นแม่น้ำนะคะด้านล่างนี้นะคะเด็กๆก็คือทางน้ำค่ะกิจกรรมที่ครูหญิงจะให้เด็กๆทำวันนี้นะคะคือครูหญิงจะให้เด็กๆนำภาพยานพาหนะทางน้ำมาติดค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางน้ำมาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะเรือพายเรือพายเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเรือพายเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางน้ำนะคะเพราะว่าเรือพายจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในน้ำถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเรือภาพนี้คือภาพเรือเรือเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางน้ำเพราะว่าเรืออยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพยานพาหนะทางน้ำไปแล้วต่อไปค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพยานพาหนะทางน้ำไปติดให้คุณครูค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมไหมคะพร้อมให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะน้องกวินหยิบภาพยานพาหนะทางน้ำหนึ่งภาพค่ะน้องกวินหยิบภาพอะไรคะ
1: เรือพาย
0: เรือพายเรือพายเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: น้ำ
0: ทางน้ำน้องกวินนำภาพไปติดได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าเพื่อนติดภาพเรือพายได้ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะยังเหลือภาพยานพาหนะอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องกันหยิบภาพอะไรคะ
1: เรือค่ะ
0: ภาพเรือเรือเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางแม่น้ำค่ะ
0: เรือเป็นยานพาหนะทางน้ำเพราะว่าเรืออยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำนะคะครูหญิงจะให้น้องกันนำภาพไปติดเลยค่ะทำภาพไปติดได้เลยค่ะว่าเรืออยู่ตรงไหนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนๆ เรานำภาพเรือมาติดตรงไหนคะตรงทางน้ำถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆติดภาพเรืออะไรบ้างตรงนี้นะคะเด็กๆก็คือทางน้ำค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะเรือเพื่อนๆนำเรือมาติดที่ไหนคะติดที่น้ำและภาพที่สองคือภาพอะไรคะภาพนี้เรียกว่าเรืออะไรคะเด็กๆเรือพายเพื่อนๆนำภาพเรือพายมาติดที่ไหนคะติดที่น้ำไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำยานพาหนะทางน้ำมียานพาหนะอะไรบ้างคะ
1: เรือแม่น้ำค่ะ
0: มีเรือเพราะว่าเรืออยู่ที่ไหนคะ
1: ที่แม่น้ำค่ะ
0: อยู่ในน้ำหรือว่าในแม่น้ำเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำถ้าเราจะเดินทางทางน้ำเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดคะ
2: เรือครับ
0: ใช้เรือแล้วเมื่อเรานั่งเรือเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเราจะต้องสวมใส่อะไรด้วยคะ
2: ชูชีพครับ
0: สวมใส่เสื้อชูชีพเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางทางน้ำค่ะเด็กๆคะการเดินทางทางน้ำถ้าเราจะเดินทางทางน้ำเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดคะใส่เสื้อชูชีพด้วยและเราจะต้องใช้ยานพาหนะอะไรคะในการเดินทางเราจะต้องนั่งเรือและใส่เสื้อชูชีพนะคะนี่นะคะเด็กๆได้เรียนรู้การเดินทางทางน้ำค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมพับสีค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพับสีมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีสีน้ำ3สีค่ะมีสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการพับสีให้เด็กๆดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆพับกระดาษเป็นครึ่งให้เกิดรอยนะคะครูหญิงนะคะจะพับกระดาษจากอีกฝั่งนึงมาหาอีกฝั่งนึงค่ะแล้วคุณครูนะคะจะใช้ฝ่ามือลูบกระดาษให้เกิดรอยพับค่ะและหลังจากนั้นนะคะกางกระดาษออกเด็กๆจะเห็นรอยพับตรงกลางแล้วใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆนะคะพับกระดาษแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะนำสีมาหยดลงบนกระดาษค่ะวันนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องปาดสีค่ะเมื่อเด็กๆนะคะจับผู้กันให้เด็กๆยกขึ้นมาแล้วนำมาหยดลงบนกระดาษได้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยดสีให้กระจายได้ค่ะเมื่อสีไม่หยดแล้วนะคะเด็กๆนำผู้กันไปเก็บและสามารถเปลี่ยนสี

ได้ค่ะคุณครูนะคะจะหยดสีลงไปบนกระดาษฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วคุณครูจะขอใช้อีกหนึ่งสีค่ะเด็กๆ ก็คือสีแดงเมื่อเด็กๆหยดสีลงไปบนกระดาษเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะพับกระดาษด้านที่เราไม่ได้หยดสีนะคะพับลงไปตามรอยที่เด็กๆพับครั้งแรกค่ะและหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆใช้ฝ่ามือลูบกระดาษค่ะให้เด็กๆนะคะใช้ฝ่ามือรูปกระดาษตรงสีที่เด็กๆหยดลงไปค่ะและจะเกิดเป็นภาพนะคะเมื่อเด็กๆรูปกระดาษเสร็จแล้วค่ะเราจะกางกระดาษออกค่ะครูหญิงนะคะจะโชว์ผลงานให้เด็กๆ ดูค่ะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมพับสีให้เด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะ

เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆพับกระดาษค่ะจับกระดาษด้านนี้ค่ะจับกระดาษพับเข้ามาหากันและให้ใช้มือลูบกระดาษให้เกิดรอยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ลูบกระดาษค่ะเมื่อเด็กๆพับเกิดรอยแล้วให้เด็กๆกางกระดาษออกค่ะและหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกสีน้ำที่เด็กๆสนใจนำมาหยดลงบนกระดาษได้เลยวันนี้เด็กๆไม่ต้องปาดสีนะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะมีผลงานให้เด็กๆได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะสัญลักษณ์ของใครคะของน้องบาสขอเชิญน้องบาสค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมวาดภาพสีเทียนครับ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนและน้องบาสวาดภาพเป็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เป็นภาพรถครับ
0: รถมีรถอะไรบ้างคะ
1: รถไฟครับ
0: รถไฟและมีรถอะไรอีกคะ
1: รถบัสครับ
0: มีรถโรงเรียนหรือว่ารถบัสใช่ไหมคะและมีรถอะไรอีกคะ
1: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์เด็กๆคะผลงานของน้องบาสสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและครูหญิงนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคือกิจกรรมพับสีนะคะที่จะให้เด็กๆค่ะออกมาเล่าให้คุณครูและสีอะไรอีกคะ
2: สีน้ำแดงค่ะ
0: สีน้ำเงินและสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงและหนูพับสีเป็นอะไรคะ
2: พับสีเป็นสีเสื้อค่ะ
0: พับสีเป็นผีเสื้อผลงานของน้องกันค่ะเด็กๆ เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะได้เลือกทำกิจกรรมกันอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ึงต้องดุร้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้
1: อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
2: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
2: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์แล้วลูกเวลาดูได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
2: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
4: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับ ผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
3: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ไม่ถามอายุผม
0: ไม่ถามเพราะผมรู้อายุพี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
3: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
3: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
3: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
5: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต
5: ใช่
0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
5: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
5: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
5: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
5: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อ
5: ไม่คร
0: ับถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
3: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
3: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
3: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดูเขา
3: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
5: น้อง
0: น้องได
5: ้ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
5: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้
5: ใช่ไหมไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
5: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
5: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
5: ให้
0: ด้วย
5: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
5: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
3: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
5: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แมรี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีม Ultimate Auto แมรี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
2: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมีค่ะ
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเง
0: ี้
1: ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
2: เคยอยากค่ะแต่คิดว่า

0: นูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะว่า
1: เพราะอะไรฮะ
0: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
1: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่นิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้โหหลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
2: นานมาก
0: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บๆๆๆเสร็จ
1: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
2: ใช่
1: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นมากเลยค่ะ
1: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
0: ไม่ใช่คนละอัน
1: นะนะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
0: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
1: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
0: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
1: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
0: ครับ
1: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
0: เต้นครับ
1: เต้นนะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือทึบตึ๊งไม่มีความสามารถแบบนี้ครับน่าจะเซ็งว่ามือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับแรกของเราก็คือพักเธอลูก
4: กติกาเกมที่1พักเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว Bจะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย1ร
1: างวัลนะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
5: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
6: เริ่มไม่ได้ค่ะ
5: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
6: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
5: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
7: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
8: ยังครับ
7: แล้วอาบน้ำหรือยัง
8: ยังครับ
7: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
8: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
7: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ

0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รักนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
1: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
1: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
1: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
1: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
2: อ
1: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
1: เปล่าคุณนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะ
1: ใช่
0: จริงๆก็
1: ไม่แรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
1: ก
0: ็คือ
1: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
1: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
1: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
1: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักเถอะลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับ
3: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
3: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
3: อีกร้านนึง
0: นะฮ
3: ะ
0: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
4: อร่อยมากจริงๆ
0: อร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาลอยมา
4: ลาวา
0: ไอ้ลาวาใช่ไหม
4: ใช
0: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะฮะไอ้ไมโลที่ลาวา
4: ใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
3: เป็นไส
4: ้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
4: หยุดครับ
3: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
0: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช
0: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
4: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
4: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
4: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
4: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
5: มีนาว่าม
6: ีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
7: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก

0: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่แม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
1: โอเค
2: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
3: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
4: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
5: เอาไป100
6: ผมถามตรงนี้เลย
7: ครับ
6: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
7: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้
6: ดูกัน
7: ก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
6: พัก
7: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปฉีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
6: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
7: พักเธอลูก
6: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
5: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
6: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
7: โอ้ยแย่แล้ว
6: แต่โต
7: ไม่ต้องไปแล้วโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
6: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะ
7: ครับ
6: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
8: คุณได
6: ้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต
8: ้
6: องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที
8: ่แบบใช้วิธีนี
6: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
7: คือ
6: เวลาน้องเฮฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
9: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขา

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
0: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
0: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
0: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
1: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
1: จริงเหรอเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
0: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลย
1: แกเลยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
0: ไม่
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
0: ครับ
1: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
3: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
1: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
3: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบเนี้ยไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
1: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: 10ค่ะ
1: 10นะฮะ
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ออโต้ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
4: มันแบบก็พอดูได้ค
1: ่
4: ะ
1: พอดูได้
4: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะ
1: แต่เราก็คงไม่สามารถ
5: ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
5: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อย
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออ่ะค่ะจะม
2: ี
1: ความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วย
1: รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
4: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัว
3: อาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินครบก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
5: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่ยาสระผมที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไง

0: รือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
1: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
2: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
3: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
2: ๆ2ทุ่มวันนี้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
4: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
4: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
5: ฉะนั้นทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้าน
6: ไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
7: ก็ความรู้สึกต่างกันมาก
6: เออ
7: ตื่นเต้นนะคะ
6: ครับ
7: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
7: 27ปีค่ะ
9: คุณนิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
7: ครรภ์แรกค่ะ
9: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือ
7: น
9: ครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
7: 26พฤศจิกายนค่ะ
9: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
7: กินยาคุมค่ะ
9: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
7: 3เดือน
9: 3เดือนปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
7: ใช่ค่ะ
9: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
7: มีไมเกรนอย่างเดียว
9: ไมเกรนอย่างเดียว
7: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
9: ไม่นานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
7: ไม่เคย
9: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
7: ไม่มี
9: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
7: ไม่มี
9: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
7: ่มีเลย
9: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติ
10: เกิดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดู

0: ในขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทําให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
1: ้ถ้าตามตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์แรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราพันนะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะ

0: ุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ผ่านเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่าง
3: 3เดือน
4: ครับ
3: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ย ก็แท้งอะไรเงี้ยมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่าอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
3: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยค่ะนี่เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายว่าเรามีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะเงียบเด็กก็แบบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
4: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
4: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
4: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
5: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
6: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
3: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
6: ครับ
3: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะว่าพี่เขากินนม

0: หต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มคันตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
2: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงคันด้วยอาหารการกินค่ะ
3: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
4: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
5: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหม
2: ครับหมอสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
6: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
2: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DL และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับวันนี้คือตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
2: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ02

0: น้องๆทีมงานจาก Rama Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าถึงเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สุดคือเรียกได้ว่าการเดิมมาเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนมันมีท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็เพราะปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำให้หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด-19บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด-19เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซิโนแวคไป
1: เอาซิโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนต้องพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมี จากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่า

0: ต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับวัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าอาการเหล่านี้คนที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
1: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
0: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยคร
1: ับ นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
1: กี่
2: วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
0: คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
1: 2โด
0: สแล้วใช่
1: ก็ไม่เป็นอะไร
2: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน่อย
1: ขั้นตัวนิดหน่อย
0: ขั้นตัวนิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับครับ
1: ขอจะไม่มีได
2: ้ไปหนึ่งเข็มรออีก2อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิดหน่อย
2: นิดเดียวเอง
1: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบ B เคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได้อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได้ก็เลยกลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบเพราะอักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
1: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวนึง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
2: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับ

0: นิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
1: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชแนลนะคะเราไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับๆตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
0: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
1: น้ำเป็นน้ำ
0: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆบ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
1: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออายุ59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอเทอริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจเรื่อง
1: ชื่อยา
0: เอเทอริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอะคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอ็นเซดก็คือเป็น

0: กลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซตที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอะคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซตเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
1: ่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะคร
1: ับ แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย
2: ์ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
1: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่าง
1: เงี้ยเป็นเหมือนเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน 30-35 เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะคือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากแล้วนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซึ่งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดี
1: ะนะครับค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปทีนี้กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้ครับ
1: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
2: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมน
1: ะ
2: เขาเรียก hospital ก
1: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
1: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: สมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU เราสบายแล
1: ้
2: วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้คือถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ย

0: หมอเองก็กังวลจะออกไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าในโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
1: ม
0: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ็คว่าโอ้โหสบายเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
0: ครับ
1: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยลดระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
2: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
1: กว่า
2: เล็บเท
1: ้
2: าค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลย์ก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลย์เป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลย์คุณวิบูลย์นี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
0: ค่ะคือคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนัก
1: ค
0: ราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที
1: ่
0: เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได้
1: คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะ
0: ที่มีเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเนี่ยเข้าไปสร้างภูมิอิทธิพลอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่า ภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
2: สามารถลดยาได้
0: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
0: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ
2: ้
0: าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
3: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้ซึ่งนิดนึงได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะครอกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอเทอริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
2: เรพาริวค่ะ
3: เรพาริวนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะครอกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรพาริวเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
2: ก็คือจริงๆยาเรพาริวเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะครอกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะครอกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้ากินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
3: ไป
2: ใช่ค่ะปกติอะครอกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเรพาริวเนี่ยเป็นยาลดบวมอะครอกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
3: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะคะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
2: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167
0: ค
2: ่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า ทานวิตามินค่ะ
3: อืมนะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยา

0: แต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
1: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านจะเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
2: แต่คิดว่าแนะนำว่าสามคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
3: ยาให้
2: ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
0: ค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
1: ใช่
0: มั้ยคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 นทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
2: น่าจะเป็นตัวแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ65
0: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ็ค
1: จริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
0: ไม่ได้ทาน
1: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูครับ เราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันน
0: ะ
1: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะ
1: ค่
2: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ 1.5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็ยังมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
1: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินอะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
2: สำหรับซิโนแวค
1: ใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำ

0: ให้เลือดเนี่ย
1: มันไหลเวียนได้ดี
0: อันนี้ก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะครับสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพา
1: ะ
0: มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดสมอง
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะ
0: ตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟาไรโตเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักน
1: ะ
0: ครับนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
2: ก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในฟาไรโจนที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
2: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องกันแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟาไรโจนเนี่ยดูเหมือนจะลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ
2: แล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
1: ขายตลาดนะจ๊ะ
2: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลย
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วไม่หดข้างเคียงอันนี้คิดว่าไม่ควรทาน
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าจันแจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายน
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงคือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
1: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศนะคะ
0: ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงว่ามันอาจจะอันนี้เป็นอันนึงที่ทำได้นะครับอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
1: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ยครับ
1: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละ
1: ครับค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะ

0: คะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนเนี่ยมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
1: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็นสี
2: ใสๆ
1: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน
0: ไม่ปกติแล้ว
1: ไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาลีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
2: ์
1: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
2: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยาลีโวฟอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4ว
0: ันแล้วหายเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
0: ค่ะ
2: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวรรณนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอโบโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทีรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
2: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอโบโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโพรเฟนก็กินเกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมิทริปทีรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิทริปทีรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซตเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
0: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
1: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
0: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้
1: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากอาจจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อย
0: คือ
1: จริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
0: ไปเจอใครในบ้าน
1: ใช่อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะครับ
0: แล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม
1: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่า
0: ถ้ามัน
1: เต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
0: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มานี่เอารวมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใช่ไหมมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และเหมือนกันครับทุกครั้งเลยเราจะมีภาพปริศนาเป็นภาพลายเส้นเริ่มต้นอยากเห็นกันหรือยังว่าวันนี้เป็นภาพอะไร
1: อยากเห็นค
0: ่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วนะครับถ้าอยากเห็นภาพปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวนอนยาวๆ1เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งขีดลงมา2เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลากเส้นให้น้องๆเป็นแบบก่อนนะครับให้เวลา1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆจะวาดรูปตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังแล้วเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปวาดรูปกันเลยประจำที่

ี่เซฟเห็นน้องนานะใช้สีระบายลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับจะมีหน้าคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องนานะมีสมาธิมากเลยเดี๋ยวเรามาถามตอนเฉลยแล้วกันนะน้องๆทั้งบ้านครับอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์นะครับน้องๆต้องเร่งมือและทำงานของตัวเองด้วยนะครับสนุกไปพร้อมๆกันกับน้องๆที่นี่เลยนะครับเอาเร่งมือหน่อยเร็ว

0: น้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับวาดกันเสร็จหรือยังครับเร่งมือนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังนะเริ่มจาก5 4 3 2 1แล้วก็0หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆวาดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับเด็กๆแล้วล่ะว่าเด็กๆวาดอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องคนแรกเลยน้องฟ้าใสนะครับนี่คือผลงานของน้องฟ้าใสเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะครับน้องฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารนะครับนี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีพ่อมีแม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขามีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เนี่ย
1: แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เต้าหู
0: ้น้องฟ้าใสจินตนาการว่าเส้นนี้นะครับที่มีให้กับตรงนี้มองเป็นโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วเป็นโต๊ะอาหารนี่แสดงว่าชอบทานอาหารมากเลยผลงานโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับของน้องฟ้าใสนะครับปรบมือน้องฟ้าใสหน่อยแล้วก็มาถึงผลงานของน้องคนที่2นะครับสุดหล่อวันนี้น้องมาวินครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตครับ
0: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเอาแล้วต้องมาถามแล้วว่ามาร์คไรเดอร์โอ๊ตคือใครอ่ะ
2: ไอ้คือสไปเดอร์ที่

0: ัตว์สำคัญหรือว่านาฬิกาหรือว่าปืน
1: นี่คือความคิดที่คิดจากหัวสมองของน้องมาวินเองนะไม่ได้ลอกใครมาเลยนะครับปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนนึงนะครับนี่ผลงานของน้องนัน
0: น้องน่ารักดีก็เลยใส่ทุกวันเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอครับแล้วน้องนันนะวาดต่อเติมจากเส้นนี่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับต่อเติมมาจากตรงนี้เติมมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมวกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วหมวกนี้เป็นหมวกธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดาเนี่ย
0: ไม่ธรรมดามันสามารถเอาขนมกินให้ด้วยมันมีเครื่องอยู่ในนี้มีอัตโนมัติ
1: อะไรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้นะ
0: มันมีเป็นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นดอกไม้แล้วเครื่องมันก็จะโผล่ออกมาจากรูออกมาตรงนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเครื่องนี้จะช่วยทำอะไรครับ
0: คืนนี้จะช่วยเอาทำขนมแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโดนอาบน้ำแล้วมันก็จะพังค่ะ
1: อ๋ออ้าวนี่นะครับคือจินตนาการของน้องนานะที่เติมเส้นสายลงไปแล้วกลายเป็นรูปหมวกวิเศษนะครับปรบมือให้น้องนานะหน่อยต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับกับน้องข้างๆคนนี้โชว์ผลงานของน้องหยกนี่น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: แม่ของฉันค
1: ่
2: ะ
1: แม่ของฉันนะครับโอ้พอบอกว่าเป็นแม่มองออกเลยนะครับว่าเป็นหน้าคนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับว่าแม่ของฉันคนนี้ทำอะไรบ้างครับ
2: แม่หนูทำอาหารให้แล้วก
1: ็
2: ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
1: ครับ
2: บางทีก็เช็ดพัดลม
1: อ๋อเช็ดพัดลมด้วยนะครับน้องหยกวาดรูปคุณแม่เนี่ยจินตนาการต่อจากเส้นแนวนอนยาวๆนี้กับเส้นแนวตั้งนี้เป็นส่วนไหนของคุณแม่ครับ
2: อันนี้มันจะเป็นเส้นของปากอันนี้ก็ตา
1: อ๋อคุณแม่ปากกว้างมากเลยนะลูก ทำไมคุณแม่ปากกว้างอย่างนี้ครับ
2: ก็มันเป็นเส้นยาว
1: อ๋อเส้นมันยาวไม่ใช่ว่า
2: ก็หน้าใหญ่ด้วย
1: โอ้หน้าใหญ่คุณแม่หน้าใหญ่ด้วยเหรอ เป็นการจินตนาการไปอีกรูปแบบนึงนะครับจินตนาการให้เป็นหน้าของคนก็ได้ปรบมือให้น้องหยกหน่อยนี่เรามาดูน้องคนสุดท้ายกันเลยนะครับน้องบูกิสลุกมาเลยลุกมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องบูกิสนะครับนี่ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: อันนี้รถของคุณแม
1: ่รถของคุณแม่นะครับรถกำลังจะทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปห้าง
1: ไปห้างนะครับไหนอธิบายหน่อยในรูปนี้มีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้แม่ค่ะอันนี้ลูก
1: อันนี้
2: ประตู
1: ครับ
2: อันนี้เป็นล้ออ
1: ่า
2: อันนี้ไฟอันนี้ล้ออ
1: ๋อก็มีล้ออ
2: ันนี้พื้นที
1: ่อ่ะไปจอดรถแล้วบึ้นบึ้นแล้วจอดแล้วอี๊ดเอากุญแจออกแก๊กๆๆเอากุญแจออกแล้ว
2: แล้วก็เดิน
1: ไปซื้ออะไรครับ
2: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
1: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
3: แล้วทําอะไรด
1: ีอ่ะแล้วพอหรือยังแล้วจะกลับหรือยัง
2: เอ
1: ามาซื้อขนมให้ลูกกินแล้วกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความคิดนะครับจากเด็กตัวน้อยๆเด็กอนุบาลน้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
3: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
4: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
5: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
6: ไม่ทราบเหมือนก
7: ันการใช้สิทธิ์ในการเลือกครั้งแรกครับ
8: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
9: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
10: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
11: ผมไม่รู้
12: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
13: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับ

0: เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหมดเลยเราร่วมมือกับปปต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกเดย์ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Timer เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คน
7: อะไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
8: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
7: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ย
1: จะระวังหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามี
1: ประโยชน์จะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
2: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
3: ์ใสสะอาดคร
2: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
4: ย
2: ูโหวตไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สาปให้กลายเป็นทุกข์ปัญญาและความรู้ของโนแลนจึงค่อยๆหดหายลงต้นไม้แห่งความรู้ทั้ง4จึงแห้งตายอิกดราซิลก็เหี่ยวเฉาไปด้วยแต่แล้วก็มีผู้กล้าจากต่างดินแดนเข้ามาช่วยดินแดนโนแลนนี้ไว้ผู้กล้าออกเดินทางไปทั่วโนแลนเพื่อช่วยชาวเมืองต่างๆให้หายจากการเป็นทุกข์และนำความรู้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งต้นไม้แห่งความรู้จึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งอิกดราซิลกลับมาสมบูรณ์และอยู่คู่ดินแดนโนแลนแห่งนี้ตลอด

0: หลับฝันดีนะจ๊ะลูก
1: หลอกแม่สำเร็จแล้วแม่มาอยู่ดูทีวีต่อได้สักทีเอ้าร
2: ายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

เด็กน้อยเอ๋ยข้ามารับเจ้าแล้วแกล้งหลอกแม่ว่าจะหลับเพื่อที่จะได้ดูโทรทัศน์ตอนกลางคืนแถมยังแอบดูรายการรุนแรงไม่บอกกับเด็กเด็กแบบนี้แหละเหมาะสมจะมาเป็นลูกน้องของข้ายิ่งนักข้าจะพาเจ้ากลับไปยังดินแดนของข้าแล้วเจ้าก็จะได้เป็นทูบอย่างเต็มตัวสักทีเอาล่ะไปกันเลยไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าหนูอีกแป๊บเดียวเจ้าก็จะได้เป็นทูบแล้วรับรองว่าเจ้าจะต้องไม่ชอบแน่นอนเอ๊ะใส่อะไรบ้างนั่นมันใส่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปให้พ้นนะไปไปสิไปไปเฮ้ยไปอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะ

เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยว้าวนี่มันต้นอะไรกันเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

ลับบ้านต้องไปเล่าให้แม่ฟังซะแล้วว่าแต่ว่าจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีทำไงดีเฮ้ออะนั่นมันบันไดนี่มีบันไดให้เดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยโอ้โหสูงขนาดนี้กว่าจะเจอปลายทางต้องเดินจนลิ้นห้อยแน่ๆเลย

เดินจะลิ้นห้อยแล้วยังไม่เจออะไรเลยเดินกลับดีไหมเนี่ยเดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึง

0: เดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึงน้ำมันทางเข้านี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วชัยโยถึงแล้วว้าวโห
1: ดูเจ้าเด็กดีสิตื่นเต้นใหญ่เลย
2: เบาๆสิเด็กเขาก็ได้ยินหรอก
0: เสียงใครอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรนี่นะสงสัยหูจะฝาด
2: หูไม่ได้ฝาดหรอก
0: ฮะไม่เห็นมีใครเลยนี่นะเสียงใครอ่ะออกมานะออกมาซะดีๆแล้วๆเขาเซ่ออกมาฮะ
2: เสียงพวกเราเองแหละ
0: นั่นหนังสือหนังสือพูดได้
2: ใช่แล้วเมื่อกี้นี่เสียงฉันเองแหละ
3: ใช่สุดเสียงตอนแรกก็เสียงฉันเอง
2: เป็นไรไปแค่ตกกลัวแล้วหล่ะ
3: นั่นน่ะสิ
4: พอได้แล้วไปแกล้งเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็กลัวพวกเรากันหมดหรอก
0: นกฮูกนกฮูกพูดได
4: ้ใช่แล้วข้าคือนกฮูกแต่ไม่ใช่นกฮูกธรรมดาเป็นนกฮูกที่เป็นผู้เฒ่าแห่งปัญญาอีกด้วย
0: เฮ้ยหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้ผู้เฒ่าแห่งปัญญาต้นไม้ยักษ์หุ้ยสุดยอดแท้ที่สุดเลยสุดยอดจริงๆทั้งหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้เหมือนในหนังเลยสุดยอดไหนพูดอีกทีให้เขาหน่อยสิเร็วเร็ว
2: นี่นายไม่ได้กลัวเราหรอกเหรอ
4: เจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรอ่
0: ะผมชื่อต้นกล้าครับมาจากโลกมนุษย์ว่าแต่ว่าน
4: ี่ล้อให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อยๆจากนั้นมันก็จะพาเด็กคนนั้นไปที่ดินแดงของมันเพื่อทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นปีศาจที่เป็นกองกำลังให้กับมันอย่างสมบูรณ์

0: เด็กดูโทรทัศน์ที่รุนแรงจะได้ก้าวร้าวแล้วก็จะจับไปทำเป็นปีศาจอย่างนั้นเหรอครับ
1: อืมใช่แล้วโชคดีที่มีผู้ช่วยเจ้าเอาไว้ได้จอมปีศาจก็เลยจับตัวเจ้าไปไม่สำเร็จซึ่งผู้ที่ช่วยเจ้าเอาไว้ก็คือหนังสือโนแลนเล่มนี้ไงล่ะ
0: ฮะนี่มันหนังสือที่แม่ผมอ่านให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนี่นะ
1: ใช่แล้วการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่หนังสือเล่มนี้มีพลังที่จะเป็นเกราะป้องกันเจ้าและแม่ที่เกิดจากการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังยิ่งทำให้เกราะป้องกันที่ว่านั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่า
2: ใช่แล้ว
0: ว้ายหนังสือพูดได้อีกแล้ว
2: ขอโทษขอโทษขอโทษที่ทำให้ตกใจนะไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอก
0: เออเปล่าฉันไม่ได้กลัวหรอกแค่ตกใจเฉยๆอ่ะนี่นายก็พูดได้เหรอเนี่ยสุดยอดเลยนอนฟังแม่อ่านให้ฟังทุกคืนพูดได้แต่ก็ไม่ยอมบอกแต่แรก
1: โนแลนไม่สามารถบอกเจ้าได้หรอกเพราะหนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตก็ต่อเมื่ออยู่ที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้น
0: หนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้นหมายความว่ายังไงเหรอครับที่นี่คือที่ไหนกันแน่ครับเนี่ย
1: หนังสือที่เป็นสื่อกลางแห่งความรู้เมื่ออยู่ที่นี่แล้วมีชีวิตก็เพราะว่าที่นี่คือดินแดนแห่งความรู้ไงล่ะและที่เจ้ายืนอยู่ก็คือศูนย์กลางแห่งปัญญาของดินแดนแห่งนี้อิกดราซิล
0: อิกดราซิล
1: ใช่อิกดราซิลคือต้นไม้แห่งปัญญาเป็นต้นไม้ที่เป็นแกนกลางของดินแดนแห่งความรู้แห่งนี้ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของอิกดราซิลจึงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งนี้ด้วยอิกดราซิลแตกแขนงรากสาขาออกมาเกิดเป็นต้นไม้แห่งความรู้สี่ต้นเติบโตอยู่ตามเมืองต่างๆของโนแลนแห่งนี
0: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยตกใจหมดเลยนึกว่าจะตายซะแล้ว
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรครับแค่ตกใจเฉยๆเกิดอะไรขึ้นเหรอครับท่านผู้เฒ่ากิ่งไม้ของอิกดราซิลมันหักลงมาได้ยังไงอะครับ
1: ความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงอิกดราซิลจึงอ่อนแอและเหี่ยวเฉาลง
0: เป็นฝีมือจอมปีศาจที่จะจับผมหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วดินแดนแห่งนี้กำลังจะแย่ผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคนนั้นก็คือผู้กล้าในตำนาน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง

0: เวลา14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่ใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒ

นา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้ได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: คือการเลือก
1: หลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
2: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
1: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิ์ที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ีโบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY สองน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้อง

น้องอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด10คูณ16เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษล้างอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะยางมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่น

ทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่วนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบหนึ่งค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนด์ของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆ

เวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะ

หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สกรีนเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้า

0: ปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆ

หนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
1: ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำการ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องมือแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี 3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมหรือรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆเพื่อประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความทิ้งตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซิร์ฟเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซิร์ฟเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งาน

รับ requirement มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอาเพนพอยต์ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยแล้วจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทอร์มคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

ณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์กรแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยที่ตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยกับการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะนี้จะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็น

0: อุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆนะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
3: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทําอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยํามากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชําอาชีพนี้อยู่และทําให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยําครับสําหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทํางานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทํางานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทํางานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำของเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานทางสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL

0: สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีรับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: เอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณยายอุ้มอยู่
3: อ
1: ย
3: าก
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ความอะไร
0: ถึงดู
1: เหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายเอาเท้า
0: ลีด
1: เลยเขาจริงจริงค่ะ
0: ยายขอดอกคุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: คุณแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
3: ไปเล่นน้ำทะเล
1: ยอมเดินบนเสื
0: ่
1: อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
3: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: แล้วหลอกล่อไปเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
4: ้เหยียบรองเท้าเลยเอาหอยไป หอยได้อยู่แม่เก่งแม
1: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการ

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
0: โอ้เล่นน้ำ
4: สนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
0: กับสิ่
1: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตัดทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็ก
0: ๆ
1: ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
1: ่
0: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิด

0: สัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนท
1: ุ
0: กวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
0: ะ
1: ได
0: ้
1: ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
0: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะ
0: ต
1: ัวอย
0: ่
1: างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆข
0: ึ้
1: นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี
1: ้
0: อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
1: ้
0: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
1: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
1: อ
2: ไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว่า
1: ใช่แน่นเลย
0: ไม่
1: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในล
0: ัก
1: ษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะน
0: ั้
1: นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเรา

0: ก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ
1: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
0: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
0: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
0: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆนะคะเป็นจังหวะไปก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
1: เพลงเดิมเลยคุณแม่จนเลยแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเรื่องจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
0: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กคุณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามเรียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์
0: ด
1: ีอยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้
3: วย
2: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้เนี่ยพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
0: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
0: ตบก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
2: หยุด
1: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่หวงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
1: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนา

0: นอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม
1: ้
0: ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงค่ะเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้สุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3ถึง7ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทําให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหร
6: ือ
8: ย
6: ัง
8: คะ
9: พร้อมแล้ว
8: ค่
9: ะถ
8: ้
9: าพร้อมแล้วไปพบ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริง

0: เลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
0: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมเมื่อปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงวันดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: เจ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ไหม
0: ทนเข็มได้ป่ะ
1: ทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยนะกับคาร์บอนบูทของฟิลเลอร์มันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการกระชับด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบอทฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่กระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดหรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดโบท์หรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต่งตึงนะคะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฑนาถจันทรภาพสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้องมาย
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยลงมาหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนียงอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
0: คะ
3: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทำยังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทำให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทำยังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
0: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
3: ก็มีอายุพอสมควร
0: แต่น้องมายเด็กนะไม่ต้องกระชับหน
3: ้
0: า
3: ใช่สวยมากอยู่แล้ว
1: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
0: เคยไหมน้องมายเคยไหมคะเคยยกกระชับหน้า
4: จริงๆแล้วส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จิ้มก็น่าจะพอ
0: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะคะกับคำว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะโบทูลินอมท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาชั่วนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างๆเหล่านี้เวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะใช้โบทูลินอมท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไปเติมเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเขาไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: โอเ อเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบท๊อกซ์ก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื
3: ้อโบท๊อกซ์ลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
0: ที่ลึกลงไป
3: ใ
0: ต้ตาตรงแก้มตรงหมากอะไรอย่าง
3: นี้อะไรอย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
3: ค่ะ
4: ใช่
0: ยังไงคะ
4: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
3: ก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับนึงเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็
0: ผ่าต
3: ั
0: ด
3: อาจจะด
0: ี
3: กว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับหนึ่ง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยนทันที
3: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทํานองจอลายอะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้
3: ใช่ใช
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืน
3: แน่นอนค่ะ
0: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยเลย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
3: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30นะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันมีมากขึ้นกลับมาฟื้นฟูให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิด

0: โดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็วหรือเปล่า
1: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะสาระไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ 2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี injury เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราก็ต้องรอให้เขาสร้าง
0: ค่ะ
1: แล้วถึงจุดนึงที่เขาสร้างจนจบแล้วอะเราก็กระตุ้นใหม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ต้องทิ้งระยะเวลา
1: ใช่ใช
0: ่ให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที
2: ่
0: กับการทำไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
2: ไม่ต้องพักฟื้น
1: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะเจ็บอยู่
0: เหรอคะ
1: no pain no gain
0: ยังไง
2: โอเคค่ะ
0: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
1: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นแต่ตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมออะค่ะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้หรือรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอาจจะไม่ใช่นะคะ
0: ก็ต้องมีเจ็บบ้าง
1: ใช
0: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
2: ทนไหวอยู่แล้ว
0: ทนเข็มได้ป่ะ
2: ทนได้อยู่แล้ว
0: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
2: มีหลายสายแหละ
0: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะ
2: สู้
0: ความส
2: ู
0: งเอาจริงผู้หญิงของเราเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตก็เริ่มจะอดทนแล้ว
1: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
1: ค่ะผู้ชายก็เช็คเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ
2: ่
0: ายมือถือยังมีฟิลเตอร์ก็ยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: พูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอเอาต้า
1: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะ
0: คะ
1: มีตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชเนี่ยไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
0: ่
1: หร
0: ือ
1: เอาเทอร์ราอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะค่ะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
0: ค
1: ่ะดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
0: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในยันชั้นผิว
1: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระชับ
1: ขึ้นendpoint เหมือนกัน
0: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
1: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
0: ่ก็กลับมาเป็นปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มไปหมด
2: ยิ้มพิซซ่าประสบการณ์ตรงคือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หมู่หลังจากนั้นผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
0: ทำไมยิ้มให
2: ้
0: ฉ
2: ัน ใช่คือฉันจริงๆแล้วในใจเรามีความสุขเราอิ่มเอมมาก
0: แต่
2: เรา
0: เนี่ยคือตึง
2: เรามีความเราโอเคใช่
0: ไหมเราไม่ได้ดึง
2: เราไม่ได้ตึง
0: เ
2: อง
0: ตึงโบเราแค่ตึงโบ
2: ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่ามีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
1: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมค์ถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
2: ก็ไม่ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันที

0: แต่ต้องค่อยๆค่ะ
1: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนปรับทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
2: บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
1: ก็แล้วแต่ถึงหน้าของ
2: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้ความร้อน
2: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
0: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลทราเทอร์มาดีอะค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะอย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลทรากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเติมเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาดเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องมาอยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาดอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลเทอร่าเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสแนชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลทรากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟกต์เยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการให้คุณ
1: หมอมากขึ้นหน่อยแล้วมันจะเป็นโอเคเป็นยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่าง
1: สมมติว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
2: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าคุ้มหมุนมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
1: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงขั้นแบบ
2: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราตอบเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังนะคะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
1: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช้
2: แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
1: แบบเนื้อเยอะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
2: ่
1: หนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
2: ถูก
1: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
2: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลทราเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบคอมพลีทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้เดือนครั้งแรกทำอัลทราไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
1: เยอะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที่เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยลงไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
2: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย. อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริง

0: จริงๆนะคะอันที่2ก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลเทอราถ้าเกิดว่ายิงไปโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการเราควรที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการเหมือนตาตกเลยไหมคะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
0: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือลูกหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีเคสตัวอย่าง
0: นะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
0: ทำสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
1: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: กระทั่งในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
0: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่านะ
1: ค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะเขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
2: แล้วไปหรือเปล่า
1: น้องไม้น้องไม้อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับ injury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure หรือด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
1: แล้วในที่สุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ปีละครั้ง2ครั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะปีละครั้งก็ได
1: ้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องไมล์มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
2: ก็โหถามไปแทบจะทุกอย่าง
1: แล้วเนาะ
2: รู้ลึกเลยเพราะว่า จากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดๆหลายอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
1: น่ารักมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อควรที่จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฎนาถ จันทรภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบ

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้

รู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึง

0: เอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนคนนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเลยค่ะเทพอโฟรไดต์นะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: คร
0: ับ อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมาถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งเนี้ยไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
1: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญ

0: างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ํานะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิต

0: ของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่เกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงไหมคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอบการเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
1: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเอง

0: เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่อง
0: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียน

0: รู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมหนึ่งมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างนี้อาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยอ่ะก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: คร
1: ับค่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เผยไตเอาซะแล้ว

0: ตายอยู่นี่งามป๊าบอืมเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวภาพไหวไม่ชัดโอ้โหใครว่ามาแฮะโอ้ตกใจหมดเลยป้อง
1: ชัดเลยพี่แอบถ่ายแบบนี้นะพี่ต้องเป็นพวกถ้ามอง
0: เออเนี่ยป้องดูหน้าฉันเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยถ้ามอง
1: โอ้โหทะเลด้วยแบบนี้มองจุดเดียวด
0: ้
1: วย
0: โอ้ไม่ใช่นี่คือฉันอะนะมาถ่ายรูปมุมต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะไปให้น้องแกดู
1: อ๋อถ่ายให้ป้องเหรอพี
0: ่เ
1: ออเห็นมันบอกว่าอยากมาเรียนที่รามาแต่ว่าทำไมมันไม่มาดูเองอะ
0: อ๋อมันไม่ว่างมันบอกมันติดงาน
1: อ๋อทำรายงาน
0: ติดงานมันเกิดสาวมันก็เลยจ้างให้ฉันนะมาถ่ายรูปให้มันแต่ทีนี้ฉันเห็นว่ามันเป็นน้องแกฉันก็เลยคิดในราคามิตรภาพ500บาทแต่มันบอกว่าให้มาเก็บเงินกับแกนะเว้ยมาก
1: ลับไปโดนเตะแน่ป้อง
0: 500
1: นะพี่นะ
0: ใช่เฮ้ยลวงยาก
1: คือตอนนี้พี่ก็ติดเงินผมอยู่500เหมือนกันก็ค่าจ้าง500งั้นก็หายกันพอดีเลยหายกัน500หายกัน
0: หายเลยเงินกูหายเลยเนี่ยพี่น้องคู่นี้มันคบไม่ได้เลยบ้านนี้คบไม่ได
1: ้โอ้ย
0: โหหลอกใช้ถ่ายฟรีกันชัด
2: ๆดูดิเป็นไงวะ
1: โหมุมนี้สวยพี
0: ่มุมนี้เลยนี่เฮ้ยอันนี้ชัดเลย
1: สวยงาม
0: เลยแล้วก็มามุมนี
1: ้
0: โอ้โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังชนกันชนคุณหมอมาแป้งซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเอาแต่ไรคุณหมอแป้งมาแป้งแต่ไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากโอ้ย
1: เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให
3: ้แต่ว่าหมอวิทย์เนี่ยเป็นนายแบบได้เลยนะคะ
4: หมอแป้งนี่ก็เป็นนางแบบได้เหมือนกันผมว่างี้ไหมเราออกจากการเป็นหมอเลยแล้วก็ไปเป็นท็อปโมเดลกัน
3: จะดีนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีแล้วครับผมใจเย็นอยู่ครับคือถ้าเผื่อคุณหมอไม่อยู่นะฮะคนไข้คิดถึงแย่เลยครับผมก็รอไม่หายยากครับ
4: เอาว่าแต่ทำไมพี่กล้ามาถ่ายรูปล่ะครับอ๋อหรือจะลาออกแล้วจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
0: อ๋อใช่ครับผมจะลาออกแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับลาออกครับหมอ
1: น้องผมครับพวกมันอยากมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างวิศวะหรือว่าแพทย์คือมันชอบทั้งคู่ครับ
4: เข้าใจละเฮ้ยจริงๆผมมีวิธีเขาเลือกนะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อย
1: วิธีไหนครับ
4: จับไม่สั้นไม่ยาก
0: โอ้ยง่ายหาแบบนี้ไงผมแค่ถึงนี่ติด
4: ใจ
0: ติดตัง
4: เฮ้ยเอาจริงๆผมว่าโป้งเนี่ยไปบอกน้องได้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปแพทย์หรือว่าจะไปวิศวะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้จับหลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเรียบร้อยใช้เวลาศึกษาแค่7ปีได้2ปริญญาเลยนะ
0: โอ้โหทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับหมอ
3: เพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยต้องการสร้างแพทย์ที่จะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยปลูกฝังความเป็นนักวิจัยและนวัตกรให้แก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านของกระบวนการคิดทักษะและความสามารถในการวิจัยค่ะ
4: ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด7ปีในปีการศึกษาที่1ถึง3เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องพรีคลินิกพอขึ้นปีที่4เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมดําเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นปีที่5ถึง7โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ทางด้านคลินิกและยังคงดําเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์ต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาตลอดโครงการเราก็จะได้รับปริญญา2ใบเลยคือแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาจบออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแพทย์ที่เป็นได้มากกว่าแพทย์เพราะเขามีความรู้เรื่องวิศวกรใช่ไหมเขาจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็โอกาสแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของวิศวกรรมและตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้น
3: หรือจะเป็นแพทย์นวัตกรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการปูพื้นฐานพร้อมเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าจะไปเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยก็ได้นะคะ
1: เท่มากสุดยอดเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้ว
3: ไปไหนคะคุณป้อง
1: ครับ
3: ปไหนคะ
5: ไปสมัครเลยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวอายุเกินแล้วล่ะเราอ่ะ
5: เราเล่นนะครับคือจะรีบโทรไปบอกน้องชายผมครับกลัวลืม
4: แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดอยากจะศึกษาเพิ่ม
0: ครับ
5: ดีเลยครับต้องขอบคุณหมอวิทย์กับหมอแป้งมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ
4: ไม่ต้องขอบคุณพวกผมหรอกพวกเราคิดตังค์รอเล่น
0: โอ
4: ้ยเฮ้ยลืมเลยอ่ะ
3: ลืมเลยครับหมอ
0: ลืมว่ามีผ่าตัดนะครับ
4: ลืมกินข้าว
0: โอ้โหตังไก่ซะใหญ่เลย
4: ไปไปกินข้าวดีกว่า
3: ไปค่ะ
0: คุณหมอครับผมก็ลืมครับ
4: ลืมแล้วคนไข้เหรอ
0: ลืมไปว่าไม่มีตังค์อะครับ
3: น่าสงสารนะคะ
4: เนาะสงสารดีไหม
3: สงสาร
0: เถอะ
4: งั้นดีข้าวเขาสักมื้อดีกว่าตาทำกินข้าวกันหมดเลยเหรอครับขอบคุณครับ
0: กินบ้าง
1: นี่ป้องถ้าเผื่อแกอยากจะดูข้อมูลของสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลย
6: ยังไง
7: โหสวยมาก
8: ของมันแน่อยู่แล้ว
7: สุดยอดมากเลยอ่ะ
8: อุ๊ยไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้กับฉันน่ะ
7: ผมชมสถาบันจักรีนฤบดินทร์ไม่ได้ชมพี
8: ่นึกว่าชมฉัน
9: เข้ามาครับ
1: อุ๊ย
10: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
8: แม่แม่สวัสดี
11: สวัสดีจ้า
10: สวัสดีจ้า
12: พี่สวัสดีครับ
1: เอ้ยคุณอิงอ๋อผมรู้แล้วนี่คุณอิงแอบชอบผมมาตั้งนานเลยใช่ไหมถึงเอาเสื้อผมกลับไปบ้านแอบขโมยไปนอนกอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแหละไม่บอกตรง
10: ๆนี
1: ่ใช่
10: เสื้อคุณอะปลิวไปบ้านฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์เก็บเอามาให้นะยังปากเสียอีกตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อป้องถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อคุณใช่ไหมก็เราไปทำตัวดีกว่า
8: เลิกจ้ะ
10: เปล่าค่ะอุ้ย
8: เอ้าเป็นไรอ่ะ
10: ไม่เป็นไรค่ะอุ้ย
8: เอ้า
10: อุ้ยอุ้ย
8: เป็นอะไรน้องเอง
10: มัน
1: อุ้ย
10: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคืออิงสะอึกอะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วอะอุ้ย
7: นี่เลยในฐานะที่ป้องจะเป็นหมอในอนาคตเนี่ยหมอมีวิธีรักษาแบบถูกต้องมาแนะนำ
1: โอ้โห
7: แต่เดี๋ยวหมอขอประชุมทีมแป๊บทุกคนครับ
10: อุ้ย
7: ไป
8: เดี๋ยว
1: อะไรกันแก
7: ม
1: าเนี่ย
7: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่นี่ทุกคนจำได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ย
8: จำไม
7: ่
8: ได้อ่ะ
7: ผมยังไม่ได้พูดเลยแม่ฟังมันสิคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่พวกเราสะอึกเนี่ยแม่ก็จะทำให้พวกเราตกใจแล้วพอพวกเราตกใจเนี่ยพวกเราก็จะหายสะอึกไง
8: โอ้ใช่พี่จำได้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้น้องอิงเนี่ยตกใจใช่ไหม
7: ฉลาดมากเลยพี่สาวหมอป้อง
8: ว่าที่คุณน้อง
7: แม่เริ่มก่อน
8: จัดเลยแม
1: ่เอาเลยแม
8: ่มันหนูอิงจ๋า
10: จ๋าน
7: ี่แม่มีความลับจะบอก
10: ความล
7: ับ
10: อะไรคะ
7: คือว่า
8: แม่ทำอีปี
1: ไม่ตกใจเหรอ
10: แม่อยู่24เหรอคะ
8: อือ
10: ไม่ตกใจค่ะ
8: แม่นั่งเลยนี่นั่งเลยนะแม่แม่เนี่ยหน้ายับผมก็ขาวขนาดเนี้ยบอกเขา24ใครเขาจะเชื่อ
7: ขอบใจพี่ชมนะ
8: ไม่ได้ชมนี
7: ่ดอนหนูนะดูพี่
1: จัดไป
8: น้องเอ็งจ๋าหัวเราะทำไมอ่ะไม่ตกใจเหรอ
10: ไม่ตกใจกลัวมากกว่าก
7: ลับมานี่เลยพี่ปามันได้เรื่องนี่พี่ป้องพ พี่เป็นความหวังของบ้านเราแล้วนะตาพี่แล้วไปทําให้พี่อิงหายตกใจให้ได้
5: ได้รับรองหายสนิทแน่นอน
10: อุ้ยโอ๊ย
5: ทําทําทําทําทําทําโอ้นี่แค่เดินก็ตกใจแล้วยังไงล่ะ
10: อะไร
5: พร้อมหรือยังครับ
10: พร้อมอะไร
0: โอ้โห
8: ได้จริงด้วยโอ้โหเ
5: ฮ้ยมึนนี่คุณต่อยผมทำไมเนี่ยฮะ
10: เฮ้ย
5: ผมกะที่จะแบบว่าทำให้คุณหายสะอึก
10: สะอ
5: ึ
10: กอ๋อ
5: สะอ
10: ึ
5: ก
10: สะอึก
5: โอ้โห
10: เฮ้ยฉันหายแล้วอ่ะ
8: อ
10: ้
8: าว
10: ฉันหายจริงๆด้วยทุกคนหายแล้วค่ะ
5: หายจริงๆด้วย
10: แต่ว่า
5: แต่คุณนี่หมัดหนักเหมือนนักมวยจริงๆนะ
10: ขอโทษ
5: เต็มๆเลยอ่ะ
10: คุยเจ็บไหมเนี่ย
5: ใช่ได้ครับ
10: บวมแล้วเนี่ย
8: อุ้ยตาบวมเนี
7: ่
8: ย
7: ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวป้องเนี่ยจะรีบไปเรียนหมอและรีบไปอ่านหนังสือแล้วพอป้องเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวป้องจะมารักษาให้พี่ป้องเอง
8: พระคุณนี่กว่าจะเรียนจบตาบอดพอดีไปอ่านหนังสือต่อเลยไปว่าที่คุณหมอ
7: โอเคเดี๋ยวป้องไปก่อนเนาะ
8: ไปเลย
7: ไป
5: หมอไม่ค่อยเห็นเลยครับผมโอ้ย
10: เริ่มเจ็บไหมเนี่ย
8: นะ
10: แม่ขาแม่เจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ย
5: คุณเองครับ
8: เจ็บตรงไหน
5: ผมครับผม
10: อ๋อเออคุณนี่เนาะ
5: ใช่ฮะ
10: ฉันนึกว่าคุณแม
5: ่เมื่อกี้ใช้มือหรือเท้าครับ
10: อ๋อน่าจะเป็นเท้าอ
5: ่
10: ะ
5: อ๋อเหรอครับผม
10: ขอดูหน่อยสิ
5: เข้ายอดเลยครับ
10: โอ้น่าจะโดนแรงกว่านี้นะ
5: ครับ
10: คุณแม่คะมีอะไรมาประคบไหมคะ
5: อ
10: ๋
5: อใช่
10: อ๋อฉันไม่
8: ตาแดงแล้วอ่ะ
10: แอลกอฮอล์ได้ไหม
5: ยาดีกว่า
10: อังไว้
5: โอ้โหครับผมเริ่มแสบแล้วล่ะครับผมเริ่มแสบตาแล้วครับผม
10: จะได้ช่วยได้
5: ครับผม
7: โอ้ย
5: ป้องเป็นไรเนี่ยดูหมดสภาพมากๆเลยฮะ
7: ก็ป้องอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะนี่ก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาก็เลยปวดตัวไปหมดตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลย
0: นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดในลำไส้หายใจละเม้นเหม็นเช้าเจียนอังอาเจียนวิงเวียนศีรษะอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลกถลอกมีเม็ดผื่นคันมีความดันเลือดสูง
5: โอ้โหครบเลยนี้ตายดีกว่า
0: เออแบบเนี้ยนี่อ่ะนี่ฉันซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝาก
7: เขามีแต่ซุปไก่สกัด
0: นี่ก็ฉันน่ะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เชื่อไหมหัวล้มหกล้มจิ้มหัวที่หัวตำเลย
7: ทำไมอ่ะ
0: เจอเป็ดสกัดฉันก็เลยซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝากแกนี่ที่ท่าทางแกจะอ่านหนังสือเยอะนะเว้ยพักผ่อนบ้างนะ
7: ก็ถ้าผมไม่ตั้งใจเนี่ยผมจะสอบติดเหรอ
0: กินซุปไก่ซุปเป็ดซุปเป็ดไม่ใช่ซุปไก่ซุปเป็ด
7: ฉันรู้เป็ดหรือไก่เนี่ย
0: ตอนแรกมันก็เป็นไก่ปากแหลมแม่ค้ามันทุบปากให้แบนกลายเป็นเป็ดเลย
7: อ้าวแสดงว่าโดนหลอก
0: น่าจะหลอกมา
5: แล้วสรุปว่าแกเป็นอะไรเนี่ยไหวไหม
7: ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการ
0: เฮ้ยป้องฉันเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ที่ตับเนี่ย
7: อ๋อก็อุตส่าห์เล่นแยกไม่เหมือนแล้วยังจำได้เหรอ
0: โอ้โหจำได้แต่กระส่ายกระสับแล้วอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเบื่อความจำไม่ด
7: ีก็เนี่ยแหละที่ป้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าป้องอ่านหนังสือทั้งคืนแล้วป้องก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอป้องเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยป้องก็เลยไม่รู้จะต้องทำไงให้หายเนี่ย
0: นี่สุดเป็นสกัด
5: เป็นสกัด
7: โอ้ป้องจะโดนสกัดไหมเนี่ย
0: พี่ไม่โดนมันมีทำให้สมอง
7: แล้ว
0: ป
7: ื๊
0: ด
7: ปื๊ด
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฟรม
7: สวัสดีครับ
0: ไง
7: เอาซุปเป็ดสกัดมา
0: โอ้โหเอามาทำไมล่ะนี่ตั้งสองถุงยังไม่ได้กินเลย
7: นี่เจ้าเดียวกันปะเนี่ย
0: น่าจะเจ้าเดียวกันเนี่ยเออ
7: เมื่อกี้เห็นปวดเมื่อยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
7: อ๋ออาการนี้นี่น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจากการอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ขาดการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการทำให้หายเครียดได
6: ้ทำไงครับพี่
7: เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับ
6: ครับ
7: ไปดูกันเลยครับ
6: ตรงไหนครับ
7: นี่อ๋อวันนี้เราจะมายืดเหยียดนะครับการคลายกล้ามเนื้อเนาะระหว่างเราเครียดหรือว่าในระหว่างที่เราทำงานหรือว่าเราอ่านหนังสือเยอะพี่เควินเคยรู้สึกปวดคอไหมครับตอนเวลาทำงานหนักๆหรือว่ามีภาวะเครียดนะฮะ
6: เออมันก็มีบ้างอะนะฮะคือถ้าเราแบบเราคิดอะไรนานๆเนี่ยปั๊บมันจะล้าคล้ายๆมันล้าใช่ไหม
9: ใช่เหมือนมันรู้สึกนวงๆบริเวณต้นคอหรือว่าบริเวณบ่าใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยแหละครับเราอาจจะกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่เนาะที่เราเคยได้ยินกันอาจจะตึงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้
6: เป็นประจำเลยมีวิธีแก้ไขไหม
9: อ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่ายืดเหยียดนะครับเพื่อลดการตึงของบริเวณคอบ่าไหล่เนาะ
6: ครับ
9: เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานเนี่ยต่อไปได้ดีมากขึ้นแล้วใช้ชีวิตหรือว่าอ่านหนังสือต่อไปได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยไหมครับการท่าแรกเนาะ
6: ดีฮะ
9: โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เควิน
6: ครับ
9: มือประสานหน้าก่อนเน
6: า
9: ะ
6: หน้าเลยฮะ
9: ประสานซ้อนกันไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วประกบวางบนท้ายทอย
6: โอเคนี่แหละฮะ
9: เอ้ยยังครับยืดอกขึ้น
6: อ๋อยืดอก
9: ยืดอกครับอึ๊บจากนั้นหายใจเข้าลึกๆนะฮะจังหวะหายใจออกเนาะเราค่อยๆกดศีรษะลงมาก
6: ดลงไปเลย
9: ใช่ครับกดลงมาเลยให้คางนะฮะชิดบริเวณหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยยืดเอาไว
6: ้
9: ตรงไว
6: ้
9: แล้วกดค้างเอาไว้นะฮะ

0: ลักษณะนี้เนาะ
1: ครับ
0: จะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลังนะครับ
1: ตึง
0: รู้สึกตึงไหมฮะ
1: ครับ
0: ลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างค้างนะครับพยายามหายใจด้วย
1: ค้างต้องโทรไปบอกเมียก่อนเดี๋ยวเมียบอกไปไหนมา
0: อ๋อไม่ใช่นะคนละค้าง
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่เราดึงค้างไว้เฉย
1: ผมไม่เข้าใจผิดก็ไงต่อฮะ
0: กดค้างไว้หายใจเข้าออกปกติไม่กั้นหายใจ
1: ไม่กั้นหายใจ
0: ใช่ครับทำค้างไว้ประมาณ10ถึง15วิเนาะเอาที่ไหวอันนี้รู้สึกตึงแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เดินถ้าตึงไว้แล้วก็เราก็ค้างไว้มุมนี้เลย
1: เอ๊ะทำไมต้องมันปวดข้างหลังเลย
0: ถ้าเกิดมีบางรายนะครับถ้าเกิดเราตึงมากเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะตึงถึงหลังเลยก็ได้สะบักแล้วก็ลามไปหลังเลยก็ได้ใช่ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงเนาะแล้วกดลงลองกดค้างไว้ดูอ
1: ย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ประมาณกี่วิครับคุณเฟรม
0: 10ถึง15วิครับ
1: โอ้ครับ
0: ทำค้างไว้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเรานับ1ถึง15
0: ใช่ครับแล้วหายใจตลอดเวลา
1: โอ้ปกติอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ปกติเลยครับหายใจช้าๆไม่ต้องรีบ
1: โอ
0: ้ค้างไว้เนาะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลัง
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวค่อยๆผ่อนนะครับมือลงก่อน
1: มือลง
0: อันนี้รู้สึกไงฮะ
1: โอ้ผ่อนคลายมันผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายมากเลยเนาะ
1: มันคล้ายๆมันโล่งขึ้นฮะหายใจโล่งเลยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนี่มากขึ้น
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาลองทำอีกสักรอบไหม
1: อีกสักรอบนะ
0: โอเคมาเริ่มจาก
1: ประสาน
0: ด้านหน้า
1: ด้านหน้าเลยฮะ
0: ใช่ครับจากนั้นเซตที่สองวางบริเวณท้ายทอยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ที่สามสำคัญมากเลยนะฮะอย่าลืมเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงนะฮะค้างไว
1: ้ท่านี้นึกถึงเมียเลย
0: ทำไมนะ
1: เมียชอบจับกดศีรษะประจำมันไม่เสียง
0: จับนวด
1: ท่าเงยหน้า
0: อ๋อครับข้างไว้ครับข้างไว้นะ
1: 14วิใช่ไหม
0: 10ถึง15วินะฮะ
1: 15วิ
0: โอเคข้างไว
1: ้ตัวตรง
0: ตัวตรงเหมือนกันครับยืดอกขึ้นเนาะ
1: คร
0: ับ ข้างไว้ฮะหายใจเข้าออกปกติเลยถ้าครบ40ถึง15วิแล้วนะฮะค่อยๆผ่อน3 2 1โอเคครับค่อยๆผ่อนโอเคอย่าลดมือลงเป็นไงฮะดีขึ้นไหม
1: โอ้ดีขึ้นต้องค่อยๆผ่อนเนี่ย
0: ใช่ครับค่อยๆผ่อนเราไม่กระชากเนาะเดี๋ยวบางทีกล้ามเนื้ออาจจะกระตุกได้ก
1: ับ
0: ฉีกขาดได
1: ้อันนี้เขาเรียกท่าอะไรนะ
0: นี่ท่ายืดบริเวณต้นคอด้านหลัง
1: โอ้ครับผม
0: ต่อไปเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: เป็นท่าอะไรฮะ
0: เป็นท่ายืดบริเวณต้นคอเหมือนกันแต่ว่าจะนี้จะเป็นด้านข้างเน
1: า
0: ะ
1: ด้านนี้ด้านไหนก็ด้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหม
0: ด้านไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมือขวาก่อน
1: ครับ
0: มือขวากลางไว้ลักษณะนี้
1: ออกข้างใช
0: ่ไหมใช่ครับจากนั้นมาจับบริเวณศีรษะด้านซ้าย
1: ปั๊บ
0: หนึ่งครับผม
1: จับจับปกติ
0: ใช่ครับจากนั้นหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับลำตัวตรงไว้เหมือนเดิม
1: ดึงกับกระชากไม่เหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนฮะกระชากไม่ดี
1: กระชากมาอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: โอ้โหอันตรายเลยฮะอย่างนั้น
1: โอ้โหเหรอครับ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
1: อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยฮะเราต้องค่อยๆดึงเน
1: า
0: ะตัวตรงไว
1: ้ทิ้งไว้นานนะครับ
0: เหมือนเดิมเลยฮะคอนเซปต์10ถึง15วิเนาะ
1: อืมครับช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็คิดอะไรเป็นเพลินๆใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ตึงนะฮะ
1: ครับ
0: มือซ้ายว่าง
1: มือ
0: สอดมาด้านหลังเลย
1: เพื่ออะไรฮะ
0: เพื่อให้มันตึงขึ้นรู้สึกตึงขึ้นไหมฮะ
1: อ๋อต้องไปให้สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: Oh.
0: เราจะรู้สึกตึงขึ้น
1: ครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเลยครับ
0: โอเคครับถ้าเกิดครบแล้วเนาะ
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆผ่อนครับเอามือมาก่อนมือมาแล้วค่อยศีรษะกลับมารู้สึกไงฮะ
1: โอ้หายใจโล่งขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: มันเกี่ยวกับระบบการหายใจของปอดอะไรไหม
0: อ๋อนี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันพอเลือดมันไปเลี้ยงเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนฝั่งไหมเป็นด้านซ้ายบ้างเพราะเราทำทั้งสองฝั่งจะได้บาลานซ์กัน
1: อ๋อได้ครับผมนั่งฝั่งโน้นใช่ไหม
0: อ๋อไม่ใช่ครับเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเริ่มมือซ้ายครับ
1: มือซ้ายนะครับ
0: มาด้านซ้ายเน
1: า
0: ะมาจับศีรษะด้านขวา
1: ครับ
0: จากนั้น
1: เหมือนเดิมใช่ไหม
0: หายใจเข้าแล้วค่อยๆดึงครับค้างไว้เหมือนเดิมครับมือขวาว่างไปเลยสองด้านหลังจะรู้สึกตึงขึ้นนะฮะ
1: เบียดให้สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องค่อยๆวาดหรือว่ามาปกติได้เลย
0: มาปกติได้ไม่ต้องเร็วมากนะครับมาปกติเลยช้า
1: ๆครับ
0: วางไว้ด้านหลังเลยฮะ
1: ดีขึ้นนะ
0: ตึงและค้างไว
1: ้ครับ
0: าจจะรู้สึกตึงบริเวณบ่านะฮะท่านี
1: ้ช่วงนี้เราก็หายใจปกติใช่ไหม
0: หายใจปกติครับไม่กั้นหายใจนะอันตรายนะครับไม่กั้นหายใจ
1: ครับอันนั้นฆ่าตัวตายนะ
0: จะครบ10-15วิเนาะ
1: ครับ
0: โอเคเหมือนเดิมเอามือกลับมาก่อน
1: เอากลับมาครับมือมาแล้ว
0: ค่อยๆศีรษะลงมือลง
1: รู้สึกไงครับคุณเฟรมครับ
0: โอ้โหรู้สึกดี
1: คุณเฟรมต้องถามผมดิขอโทษที
0: รู้สึกไงบ้างฮะ
1: สองข้างอะโล่งเลยฮะ
0: โล่งเลย
1: โล่ง
0: เดี๋ยวเรามาลองทำสักอีกรอบนึงไหม
1: อีกรอบครับ
0: เพื่อทวนเน
1: า
0: ะโอเคครับมาเลยมือขวาม
1: ือขวาป้า
0: ไปด้านขวาครับ
1: ไป
0: ครับซ้าย
1: ครับ
0: ค่อยๆดึง
1: ฮึบ
0: อึบดึงไปเลยอึบโอเค
1: มาพอมันทำแล้วก็เริ่มคล่องแล้วนะ
0: เริ่มคล่องครับเริ่มชินเนาะ
1: ครับ
0: สมมุติครบ10วิ3 2 1ไปครับมือหลังออกมาน
1: ะ
0: มือซ้ายครับไปคึบมาเลยจับที่สายด้านขวาค่อยๆดึงมือขวาครับว่างสอดเลย
1: สอดได้นะครับเหมือนเดิมนะฮะ
0: ทางไว้หายใจปกติฮะ
1: ไอ้วันนึงทำได้ประมาณอย่างนี้กี่รอบ
0: เราทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นยืดเหยียดเนาะ
1: อ๋อเป็น10เซตก็ได้10ครั้งก็ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับทำบ่อยยิ่งดีเลยโอเคสมมุติครบแล้ว3 2 1ค่อยๆมือกลับมามือขวานะฮะเอาลงดีไหมฮะ
1: โอ้โหผมว่าถ้าวันหนึ่งทำสัก10ครั้งได้นะผู้สูงอายุนะฮะดีขึ้นเยอะเลย
0: ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเราไปต่ออีกท่าหนึ่ง
1: อีกท่านี้ท่าอะไรฮะ
0: ท่านี้ท่ายืดข้างลำตัว
1: ยังไง
0: เดี๋ยวให้คุณเควิน
1: ครับ
0: มือขวาม
1: ือขวา
0: จับข้างเก้าอี
1: ้ข้างเก้าอี้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับจับขวามาลักษณะนี
1: ้ง
0: ะล้างไว้เนาะมือมองหน้าตรงไว
1: ้ครับ
0: มือซ้ายยกขึ้นฮะ
1: มือซ้าย
0: ค่อยๆเอียงตัว
1: ไม่ต้องค้ำหัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ต้องฮะมองมือนะครับผ่านศีรษะไปเลยด้านข้างจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวเนาะ
1: อันนี้คือทิ้งตัวไปเต็มที่ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมือนี้เราล้างไว้อย่างเดียว
1: ถ้าเราไม่ล้างนะฮะ
0: ยังไงก็
1: ล่วง
0: แน่นอน
1: ไม่ค้างมือล่วงนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: เราค้างไว้ลักษณะนี้เนาะ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเลย10-15วิรู้สึกตึงบริเวณไหนไหมฮะ
1: โอ้โหมันตึงข้อแขนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวข้างตัวเนี่ยมันตึง
0: ข้างตัวตึงมาก
1: สี่ข้างเนี่ย
0: ใช่ครับถึงจะถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: สมมติครบแล้ว
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆกลับมาโอเคยกลดมือลง
1: คล้ายมันจะล็อกตรงนี้ไหม
0: ยัง
1: ไหม
0: ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนข้างบ้างม
1: ือ
0: ซ้าย
1: ก็เหมือนเดิม
0: จับด้านนี้มือขวายกขึ้น
1: ครับ
0: จากนั้นค่อยๆเอียงตัวครับไปด้านข้างเลยค้างไว
1: ้มันทำไมเหมือนตะคริวมันกินอยู่ช่วงหน้าอกฮะมันเกี่ยว
0: พอจะห่อลองยืดอกขึ้นโอเคกดลงนะฮะ
1: เนี่ยอ๋อไม่ส่วนถ้าเราไปห่อตัวตะคริวจะกินช่วงนี้ฮะ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้ใช่
0: พยายามยืดอกขึ้นนะฮะอึ๊บค้างไว้3 2 1แล้วค่อยเอาลง
1: ช่วงเอาลงเนี่ยเราก็พยายามช่วยใช้มือออกกำลังเหมือนเดิม
0: ใช่รู้สึกไงบ้างฮะ
1: เริ่มปวดฮะหรือว่าเรากำลังทำครั้งแรก
0: เดี๋ยวเพิ่งเคยทำยังไม่ชินเพราะว่าท่าพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้ตลอดเลยเนาะสามารถช่วยที่เวลาเราตึงกล้ามเนื้อระหว่างทำงานท่านั่งไม่ต้องลุกไปไหนเลยทำได
1: ้ถ้าเรายกของยกอะไรมีส่วนช่วยไหมช่วยให้มันดีขึ้นไหม
0: ถ้าเรายกของนี่จะเป็นการออกแรงเป็นการเสริมสร้างมากกว่าใช่ฮะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะฮะระหว่างทำงานเนาะรู้สึกปวดบ่ากด
1: ครับ
0: รู้สึกปวดตัวปวดหลังลองยืดดู
1: ครับ
0: ช่วยได้ทั้งเลยระหว่างทำงาน
1: ขอบคุณคุณเฟรมมากเลยครับ
0: ครับวันนี้สำหรับท่ายืดก็เรียบร้อยครับ
2: โอ้โหดีมากเลยครับพี่นี่ผมบอกเลยว่าออกกำลังกายแค่นี้นี่ง่ายมากเลย
3: ง่ายอยู่แล้วครับ
2: เดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะ
3: ได้เลยครับ
4: โอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วนะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าอ่านแบบหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่านอนพักผ่อนให้เยอะก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสืออีกทีนึงก็ได้
5: โอเค
6: เป็ดเฟรมเอาซุปเป็ดแล้วกลับบ้านไปเลยนะขอบใจมาก
3: ผมขอตัวก่อนนะ
6: เอาเลยขอตัวเลย
2: พี่กล้าที่ของเขา
6: ก็ของเขาไง
2: แล้วไม่เอาของเรา

0: เขาแล้วเอาของเขามาไว้ที่เราอ่ะ
1: ของเราแท้ของแท้นี่ของเราทุบเป็ดสเป็ดปลอมเป็ดเซินเจิ้น
0: แล้วของเราอ่ะ
1: ของเราดิไก่ทุบปากแ
2: บบปวดคอ
1: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วทางนี้มันต้องไอ้นี่ไล่ครับปวดคอให้เอาประคบด้วยในซุปเป็ด
2: โอ้ประคบก็ได้ด้วย
1: เป็นไงอุ่นๆอยู่ไหม
0: นี่มันมีประโยชน์หลายอย่างพี่กล้าปวดคอไหม
1: ฮะ
0: พี่กล้าปวดคอไหม
1: พี่หายแล้วออกกำลังกายที่คอบ่อยมาก
3: คุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
4: นี่จริงเหรอ
3: จริง
4: ที่พี่พูดอะไรกับอิงแบบนั้นไปเลยเหรออ
3: ันแน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยเตะแอมมากกว่า
3: แอมนะแอมนะแอมนะแอมผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งยิง
2: จริงเฮ้ย
0: จริงแม่
2: เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
0: พี่หลี
4: แมนผู้หญิงนั้นเคยชอบเจ๊

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

0: และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์และน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระดาษสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะ

ลังจากนั้นครับอันนี้พี่โจขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ามาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันนะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลแอดเรสสอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

กวาล100วันพระราชทานพระศพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนศาสตร์งานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

0: ทอนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวที
1: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกรรมคัตสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลถวายพัตหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะ

องค์วัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกานางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนหทัยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14 นาฬิกาณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้าน
บลูกายาอีหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบ

ด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละ

0: รัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1: ในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
2: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
3: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: อะไร
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
10: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
10: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
0: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
10: ๆดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
0: อ้าวได้สิ
10: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้รายการวัยที่ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
2: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของลูก
2: ใช่ครับกินเยอะไป
0: ก็มีปัญหาก
2: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
2: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็น

0: ห้าครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับมีสองครอบครัวครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
1: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
0: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
0: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วย
0: ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เอาเป็นชิ้นก็3
0: ชิ้นก็3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย
1: เดี๋ยวมีทานยากทานยากยังไงคะ
3: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
1: คุณที่สงสัยมั้ยคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคืออามานเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
0: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยาก
4: ใช่
0: ก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
4: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
1: ใจจุกปุ๊บปังปังไปหลัง
0: จุดปุ๊บกันไปเลย
1: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
1: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่
1: ะ
5: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
0: ็
5: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: พ่อลูกค่ะ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี่
7: เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
0: นี่ฮะก็ทานนี่ฮะเนี่ยไ
7: ปเด็กไปเด็ก
8: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันก็ไม่อร่อยอ่ะคุณ
9: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
0: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
1: ่
0: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
4: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
0: แต่ห้าจานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
4: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
0: เพราะว่า
4: ซดแต่น้ำค่ะ
1: ก็คือแค่ทานไม่ทานแต่น้ำ
0: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
4: ใช่ค่ะ
0: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเธอทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองครับ
1: ฟักทองก็ไม่
0: ลุงทานเลยเนมี
1: ่โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้

0: กำลังเข้าปากดีใจมาก
1: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยนะมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
0: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
0: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทานอะไรอ่ะ
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
1: โอ้โห
4: แล้วปกติเรากินผักไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: ว่าจะตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในนี่ตักตำลึง
1: โอ้แม่น้ำตาจะไหลเห็นลูก

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมแต่เด็กๆอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหคายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ
3: ขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
4: ใช่
3: อันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
4: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
3: หลากหลายมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
4: ่
1: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
4: ใช
3: ่ด้วยนะคะอ่ะละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
5: สวัสดีค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
6: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
5: กินขนมไส้ขนมหวาน
6: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ
5: ่
6: ะ
5: ข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
6: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
5: สีขาวข้าวสาร
6: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
5: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อย

0: ไปกินข้าวเอง
1: เขี่ยผัก
2: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้น้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นอะค่ะ
3: ไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
6: ไข่ตุ๋น
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม่
2: ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
7: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่อันนี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงา มขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากับเลือกตักข้าวอะ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
9: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
8: ข้าวผัดหมูชิ้นสองน้ำอ่ะ

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: อ่ะแล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันๆจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะฮะ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เป็นฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
9: ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
10: ใช่ค
4: ่
10: ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
4: ่
10: ะ
4: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
10: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
10: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
4: ่
10: ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
10: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
10: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
11: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
12: ชามใหญ่ครับ
11: ชามใหญ่เหรอเอาเลยครับ
4: นี่คือลูกสูตร
12: ตาดีครับตาแดงครับ
4: ไม่อีกชามใหญ่เหร
12: อต้องตาแดงครับ
4: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
11: จานเล็กไม่พอเหรอ
4: โอ้โห
11: อนจะเลือกจานไหนครับ
12: จานใหญ่ครับ
11: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
12: เพราะผมดูบ้านผมก็จะออกบางอย่าง
4: ก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่
7: จานใหญ่ตลอด
4: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
8: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย

0: ให้ช่างใหญ่
1: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
2: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารจานใหญ่ก็ได้
0: ก็เป็นว
2: ิ
0: ธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
1: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
0: อืมเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
1: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าเออไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ให้กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
3: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาญเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามีจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
1: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้อง
2: คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได้
3: ครับ
2: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
3: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
2: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
3: ครับ
2: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นเอาไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
3: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
4: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
3: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
5: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
6: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วย อยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
5: เ
6: ป็นใช่เป็นโรมอเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่

0: ป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพระพิมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
2: พ่อเล็กครับ
1: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพระพิมค่ะ
2: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
1: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
2: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
1: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
2: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
1: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
3: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบ้านวางไว
1: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลียให้บางๆเอาช้อนเล็กๆ
2: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ตามธรรมชาติ
2: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
1: โอ้ยโอเคเราแป๊บนึงนะครับยังไม่สุกนะครับ
4: ในมือสองตัว
1: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
4: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได้
1: อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งแล้วนะคร
1: ับ ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทั้งที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: นิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนวิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วห้า

0: คุณแม่นิน่าครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ค่ะเชิญค่ะ

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริงๆมันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
3: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรคะ
4: ไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง
3: หมูไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
5: Family Sushi ครับ
3: Family Sushi นี่ซูชิของครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
4: ่ปลาลุยซุปค่ะ
3: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
6: พี่น้องหันษาค่ะ
3: พี่น้องหันษา
6: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
3: อ๋อนี
6: ่อารมณ์ดีทั้งคู
3: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมากเลย
3: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
3: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
4: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
3: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวกับรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
3: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรม

0: กรรมอันหนึ่งที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
0: ะ
2: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่อง
2: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: มีประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได
3: ้ครับ
1: คุณหมอครับ
0: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมันเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะอันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
0: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
4: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
5: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโอดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
6: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
6: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโ
0: อ้ถือว่าการเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
7: ใช่
0: จริงที่บอกใช่คุณแม่ทีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างนี้ต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
2: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
2: โอ้นอนเลย
0: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะอันนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อมะเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
2: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
0: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณแม่แล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
2: ตั้งคำถาม
0: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
2: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
0: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
2: โอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
2: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: การคุยแล้ว
2: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะโอ้โหนี่คือยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
0: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยจะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี่เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงบอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ย
0: ครับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้จัดระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
2: การอ่านเกี่ยวกับ
7: ก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื
1: ้
7: อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อนหยุด
1: หยุด
7: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
1: ตัว
7: E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทําท่าให้เขาดู
1: ครับ
7: แล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว
1: ้มีเวลาในการที่จะไว้กินหน่อย
7: ใช่ค่ะ
2: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำใช
0: ่ไหมใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำ
2: ไม่
0: จ่ายใช
2: ่โอ้นะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
2: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทําได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสําคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
8: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
1: ่โอ้โอ้มาแล
3: ้
1: ว
3: โอ้รอดบุดวิดชัก
4: เสียงใครมาวิดว้าแถวนี้นะ
0: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
0: What is it

0: A toad. T-O-A-D. Toad. A toad. Toads.
1: คุณกบทั้งสามมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับ
2: No, no. Don't touch me.
1: ฮะกบพูดภาษาอังกฤษ
2: พูดได้นิดหน่อยเวลาตกใจน่ะ
1: ทำไมจับไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็เราไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ยแต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
2: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
3: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
2: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
2: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
4: เย็นสบายมากๆเลย
5: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้าง
3: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี
1: What

0: a tricycle. T R I C Y C L E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยองไปอย่างหมดเลยอ่ะ
1: โอ้ยขอโทษทีนะลืมไปเลยอ่ะพอดีมันไว้หน่อยอ่ะ
3: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบเนี้ยแหละ
4: ไม่ไหวไม่ไหว
2: อ
4: ้
2: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะ
1: โอเคโอเค
5: โอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
1: จะไปไหนอ่ะทางนี้ทางนี
3: ้ในบ้านเนี้ยเหรอ
1: ใช่แล้วครับ
3: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
1: อย่าคิดมากนะครับ
5: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
6: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ยาเนี่ยเหมือนเราเลยแฮะ
1: เอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ย
1: ใครเป็นคนทำเหรอครับเดี๋ยวหมูหยองลุยเลย
3: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามาแล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวก็โดนชนบาดเจ็บกันแบบเนี้ยแหละ
1: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
3: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
5: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
3: ฮะสอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
5: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
3: เสียเวลาข้ามเลยแล้วกัน
1: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
3: เห็นด้วยเห็นด้วย
5: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
3: ยอดไปเลย
1: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
5: ตามมาตามมากันเลยครับ
1: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับ
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: เสียงอะไรคะ
5: What is it

0: train. T R A I N train. A train. Trains.
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช
0: ่เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอะโอ้ดาวี่ไอเดียสุดยอดเลยทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว

0: a tree. T-R-E-E, tree. A tree. Trees.
1: เพราะพวกเธอแท้ๆทำให้พวกเรามาถึงบังปลอดภัย
2: คุณครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนข้ามถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
1: เยี่ยมเลยนะ
2: ไม่เท่าไหร่แล้วครับข้ามถนนให้ปลอดภัย
3: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully
2: แล้วค่อยข้าม

0: A tricycle. A toad. A tree. A train. A tricycle.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กับหมูหยองกันนะครับ

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad! Good job! What is it? Tree? Tricycle? Train! Train! Wow!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงอาจใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

0: ละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็จะต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับอ่ะนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไม้พรมมาแล้วก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมุติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วนะครับเราก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัดทนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถ ถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทําจากไม้ไอศกรีมมาโนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับอันนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแล้วกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหร่ล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆแล้วนี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังฟันสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยิบความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
0: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
3: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีเรื่องอื่นไปเลย
4: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ

0: เลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
1: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
0: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
1: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
0: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
2: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
3: อยู่นี่ค่ะ
2: ว้ายไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
3: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
1: วันหลังแอปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
3: ครับ
1: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนละกันนะ
2: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
0: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
4: จริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
2: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
0: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกุ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
4: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
3: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
4: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
0: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วเลยเกลือตามวางชีสลางพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่เฉลี่ยตอนละกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
2: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
0: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
2: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊กเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: ูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องแจ๊บจอมสนของกุ๊กตอนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจ๊ะเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
3: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊บนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
4: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะอุ๊ยนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
3: แก๊บจะวางหรือไม่วาง
4: ครับกินก็ได้ครับ
5: แก๊บจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
4: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
3: แก๊บคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
4: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊บ
4: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
3: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไหมล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊บก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
4: โอ้ย
3: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
4: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ลองกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
4: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
5: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
5: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
4: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำโตๆเลยเดี๋ยวนะใช้ขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
4: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
6: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว

0: ฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
1: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
2: อ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
0: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
1: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
3: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
1: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
4: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
3: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักที
1: อ๋อ
3: ว้าความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆด้วยอ๋อ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงผู้ชมก็ไป

0: แอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับ

็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกับระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บีบอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจี้

0: ัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้ต้องเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: โอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นหรอเอ๊ใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันอ่ะฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนพักอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถเอ้ยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะอย่าไปยุ่งหยุดเดี๋ยวนี
5: ้ไม่ทำไป
6: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
5: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตีๆโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
5: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไวัยรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ตีๆแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
5: ้ไปอยากไปโรงเรียน
6: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
5: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้องไป

0: ดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
2: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
2: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยบอกด้วยเล่าเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ้าเ
4: อ๋บ้า
2: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
2: ้เขียวหวาน
4: เสียท่าฟักทองจนได้วันนี้
6: จะแก้แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
2: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
2: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
2: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นหรอ
2: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
2: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: รีบหนีแล้วเขา
2: ไม่ไรหรอกคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
4: พี่เพื
2: ่อนเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: ฮะแล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียวหว

0: าข้าวปุ้ง
1: ทำไมเขียวหวานเขาถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
2: พ่อเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์

0: ตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
1: อย่างนั้นเองเหรอ
0: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: สมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
1: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
2: ขอพรได้เล
1: ยอย่ากินพวกผมเลยครับ
2: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
0: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอ
1: ด
0: ี
1: ใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
0: โธ่เอ้ยเกี๊ยวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
2: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
0: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
1: เอจะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
0: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
1: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
0: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
2: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปรัวขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละ
1: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
0: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
1: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
2: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โหสวัสดี
0: ว้าวมันยังไงเนี่ย
1: อ๋อขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
3: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็คือชัว
4: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: ิดกล่องเสร็จละเนี้ยจะไปไว้ที่ไหนอะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: อ๋อนึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ

0: จะหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: เย้ยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
3: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
2: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
1: จริงด้วยสิ
2: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
4: ยักษ์ออกมาแล้วนะนายเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
3: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
0: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
2: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้น
5: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
4: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่ใช่
4: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
5: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชัว
5: โชคดีนะคะคุณยักษ์บ๊ายบาย
4: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
0: นั่นน่ะสิ
3: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: จริงด้วย
1: ทำแบบนี้ไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
0: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
1: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: รบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เรารู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทวดน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อไหม
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื้
0: อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุร้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื้อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์แล้วลูกเวลาดุก็ยิ่งตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม

0: เอาล่ะคู่แรกผ่านไปครับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Otter Mary และ Otter ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
1: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
1: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
3: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
1: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
4: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต
4: ใช่
0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
4: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
4: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
4: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
4: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อ
4: ไม่คร
0: ับถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
1: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
1: ค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
1: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดูเขา
1: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
4: น้อง
0: น้องได้
4: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได้
4: ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
4: ้ให้ได้ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
4: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
4: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
4: ให
0: ้ด้วย
4: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
4: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
1: ของกิน
0: ของกินคุณแม่ให้ของกิน
4: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
4: ใช่คร
0: ับ ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีม Ultimate Otto แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
3: ครับ
0: คุณพระรักครับ
3: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
3: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
5: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
3: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
3: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
3: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ้ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับก็น้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
5: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
5: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
3: สุดงานมาก
5: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วนะอันนั้นไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
3: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
5: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
4: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
4: มีฝึ

0: ต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
1: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
0: ครับ
1: สักนิดล่ะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
0: เต้นครับ
1: เต้นนะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มึงจะปึ๊บนี่ไม่มีความสนานแต่ว่าน่าจะเสียบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากครับอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพัก
2: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
3: ครับผม
1: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
3: ไม่สงสัย
1: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
4: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
5: เริ่มไม่ได้ค่ะ
4: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
5: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
4: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
6: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
7: ยังครับ
6: แล้วอาบน้ำหรือยัง
7: ยังครับ
6: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
7: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
6: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
1: คือไซเบอร์สตอรี่ของทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รักนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทําให้ลูกเลิกติดเกม
3: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมุติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
1: ครับ
3: ถึงเวลากินข้าวเขาบอก

0: ขอเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลยคือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
1: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
0: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
1: อ
2: ตายซะเถอะลูก
1: นี่
2: ป่าวคุณนี
1: ่นี่เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
0: ใช่
1: จริงๆก็
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายๆนะ
0: ก
1: ็คือ
0: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้
1: ต้องใช้
0: คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
1: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
0: ี้ไม่ค่อยไม่ค่อย
1: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
0: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
1: ว่า
0: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักเถอะลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
3: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
3: อีกร้านนึง
1: อีกร้านนึงนะฮ
3: ะ
1: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
4: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
4: ลาวา
1: ไอลาวาใช่ไหม
4: ใช
1: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะฮะไอไมโลที่ลาวา
4: ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
3: เป็นไส
4: ้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
4: หยุดครับ
3: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
1: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช
1: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าเอ๊ความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
4: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
1: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
4: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
4: ไม่ขนาดนั
1: ้
4: น
1: ไม่ขนาดนั้น
4: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
1: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
5: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
6: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
5: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ได้ค่ะ
7: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยแล้วแม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
8: โอเค
9: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูก

0: หรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
1: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
2: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
3: เอาไป
2: 100ผมถามตรงนี้เลย
4: ครับ
2: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
4: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
2: พัก
4: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
2: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
4: พักเธอลูก
2: เออแล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
3: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
2: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
4: โอ้ยแย่แล้ว
2: แต่โต
4: ไม่ต้องไปแล้วโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
2: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะมาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะค
5: ุ
2: ณได้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
5: ใช้วิธีนี
2: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
6: ค
2: ือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
6: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
6: ย
2: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
6: ใช่
2: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
6: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
2: ครับ
6: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
2: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
3: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
2: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะ
6: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
2: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณครับแบบ
6: ไม่
2: เปลี่ยน
6: ไม่
2: ไม่
6: ไม่ไม่มี

0: มีเพราะว่าเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: นะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: คุณแม่ลี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
2: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
1: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
2: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
1: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
2: 10ค่ะ
1: 10นะฮะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
3: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
1: พอดูได
3: ้เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆฮะ
1: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
4: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าๆแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: และเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
1: ่ายใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เนี่ยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยา

0: หน้าข้าวคุณเป็นจังหวะ
1: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้อะค่ะ
2: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
3: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
4: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
3: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
4: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
5: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
6: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
5: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
6: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
5: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1 นะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2 แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
7: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
5: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
7: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับ เอ้ยไม่ใช่พี่มา คือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
8: ชนันทิพย์มาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27 ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2 ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งเขาเพิ่งตัดไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมาก
1: เออ
2: ตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
4: หมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
4: คุณวิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
4: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของ

0: ประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
0: 26พฤศจิกายน
2: คำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดค่าจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
2: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
1: 3 เดือน
2: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
2: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
2: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะ

0: ขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีภัยการรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตอ่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได้
3: อายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
4: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่ครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาว

0: กชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากการกันแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทําไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสํารวจหัวนมด้วยค่ะ
1: หัวนม
0: ถูกต้อง
1: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
0: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
1: ซีเรียสเลย
0: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
2: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
0: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
0: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงซะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ย ก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กอยู่เติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
4: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ย

0: ันเลยคือไม่มีการงงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้แล้วสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กจะเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
2: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
2: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
4: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
0: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
4: ครับ
0: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
5: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
4: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหม
6: ครับให้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
10: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
6: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
4: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อย
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการอย่างไรบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผมที
5: ่เค
4: ย
5: ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ช่วงแรกจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้อง

0: ซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
1: ก็ชอบกินของซ้ำๆ
2: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
1: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
2: มื้อนี้ใครได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
3: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
4: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
3: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
4: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
3: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
5: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
5: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
6: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเองแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาเพิ่งตัดไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะก็คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
3: คุณวิชนันท์นะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
3: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายนค่ะ
3: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
3: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
3: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
3: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
3: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
3: ไม่ไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
3: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
3: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
3: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มี
3: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้

0: ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซ้ไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะล่องเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าจำตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
4: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรง

0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อย
1: แ
0: ต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
0: หัวนม
1: ถูกต้อง
0: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
1: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
0: ซีเรียสเลย
1: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
2: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะรู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
0: เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
1: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
0: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
1: ้
0: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
0: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กหยุดเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
4: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีอาการงงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว

0: ู้ละสุดเลยสุดมันที่ไม่เหลือพูดอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วก็ทุกครั้งมันก็จะถ่ายไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กก็เติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
2: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
3: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งมากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
2: ่
3: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
4: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
2: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
0: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
2: ครับ
0: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
5: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
2: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันละแบบ 4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับ
6: ใช้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
10: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
6: ในเป็นพ่อเป็นแม่ซาวน่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือ

0: ไรเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับตอนนี้คือตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
2: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยาคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามา Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามา Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าถึงเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วน

0: สูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดิมเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนนี้ท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตนี่ก็เป็นอันนึงซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็ว่าปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการอาจจะทำใหหรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด-19บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด-19เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซีโนแวคไป
1: เอาซีโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนเนี่ยต้องพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยนะตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับวัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าการเหล่านี้ควรที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
0: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
1: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
0: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการ ตรวจว่า

0: ่าจริงๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: นะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
2: กี่
1: วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับ

0: ออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
1: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
2: 2โดส
0: แล้ว2โดสแล้วใช่
2: ก็ไม่เป็นอะไร
1: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน
2: ่
0: อย
2: ขั้นเดือขั้นตัวนิดหน่อย
0: แต่ว่าเข็มที่2นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคร
2: ับ
0: ครับครับ
3: ขอจะไม่มีได
1: ้ไป1เข็มรออีก
0: 2
1: อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิดหน่อยนิดเดียวเอง
3: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณนิตยาคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบ B เคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะเมื่อไหร่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
3: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
3: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได้อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบเพราะอักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได
3: ้
0: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้ม
3: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
3: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
1: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
3: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได
3: ้
1: ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
0: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจ

0: โควิด -19 เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับๆตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
1: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
0: น้ำเป็นน้ำ
1: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
0: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยคือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
1: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออยู่59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอทริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเรื่อง
0: ชื่อยา
1: เอทริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซตที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซตเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะคร
0: ับ แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
2: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
0: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่าง
0: เงี้ยเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่า มันลงปอดเยอะ
0: ค
2: ือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากแล้วนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซ
0: ึ่
2: งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
0: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปท
2: ี
0: น
2: ี้
0: กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโอ้โหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้
0: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
2: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
0: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซ
0: ึ่
2: ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนัก
0: อ
2: ายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
0: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: สมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้คือถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กังวลจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าในโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
0: ม
2: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
0: นะคะนี่ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ็คว่าโอ้สบายเลย
2: ใช่ใช่
0: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
2: ครับ
0: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยลดระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
1: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
0: กว่าเล็บเท้า
1: ค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
0: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
2: คือคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนักคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
0: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้
2: ที่มีอยู่ในเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเนี่ยเข้าไปสร้างภูมิอิทธิพลอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่าภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
1: สามารถลดยาได้
2: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราไปลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
2: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ้าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
0: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกาย ไตชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้ซึ่งนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอทริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
1: เรพาลิวค่ะ
0: เรพาลิวนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะคร็อกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรพาลิวเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
1: ก็คือจริงๆยาเรพาริวเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะคร็อกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะคร็อกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
0: ไป
1: ใช่ค่ะปกติอะคร็อกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นยาลดบวมอะคร็อกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
0: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
1: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167
2: ค
1: ่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าทานวิตามินค่ะ
0: นะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
2: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านจะเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าสามคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่า พยายามอยากขาดยา
2: ถึง
1: ไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
0: ยาให้
1: ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดัน

0: ไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
1: ค่ะค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
2: ใช
1: ่ไหมคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 นทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
0: น่าจะเป็นตัวแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ65
1: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ๊
2: คจริงไม่ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
1: ไม่ได้ทาน
2: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูครับเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันน
1: ะคร
2: ับเพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะค
2: ่
0: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
1: เยอะๆ
0: 1.5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็เนี่ยมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
2: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินน่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
0: สำหรับซิโนแวค
2: สำหรับซิโนแวคใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้พอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
1: มันไหล
2: ดีๆอันนึงก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะคะสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
2: หัวหอม
1: หอมแดงอาจจะรู้จักหอมแดงไหม
2: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินกับหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระชาย
2: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
1: มีคนถามเยอะเหมือนกัน
2: ฟ้าทลายโจร
1: ผมว่า
2: ทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวัน

0: นั้นลองวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล
1: ค
0: ือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทะลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมันมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
2: แดงก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงอะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในฟ้าทะลายโจรที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
2: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟ้าทะลายโจรเนี่ยดูเหมือนจะลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ
2: แล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
3: ขายตลาดนะจ๊ะ
2: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลย
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วมีผลข้างเคียงอันเนี้ยคิดว่าไม่ควรทาน
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าจันแจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงๆปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายน
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงคือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
1: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวัน7นะ
1: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็นสี
1: ใสๆ
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน
1: ไม่ปกติ
0: แล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากําจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาลีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
2: ์
0: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
2: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยาลีโวฟอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4ว
1: ัน หายเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
1: ค่ะ
2: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอโบโพรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทีรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
2: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโพรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโพรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมิทริพทีรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิทริพทีรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซตเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดันอยู่ในช่วงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
1: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
1: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้
0: ไหมคะสามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อย
1: ค
0: ือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำใหทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
1: ไปเจอใครในบ้าน
0: ใช่อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่า สังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม
0: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้ามันเต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือ นี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อวิทย์วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เอารวมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนและนี่คือรายการอนุบาลแบบที่เรามีให้และเหมือนกันครับทุกครั้งเลยเราจะมีภาพปริศนาเป็นภาพลายเส้นเริ่มต้นอยากเห็นกันหรือยังว่าวันนี้เป็นภาพอะไร
1: อยากเห็นค่ะ
0: อยากเห็นไหม

0: อยากเห็นแล้วนะครับถ้าอยากเห็นภาพปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวนอนยาวๆ1เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งขีดลงมา2เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลากเส้นให้น้องๆเป็นแบบก่อนนะครับให้เวลา1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆจะวาดรูปตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังแล้วเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปวาดรูปกันเลยประจำที่

พี่เซฟเห็นน้องนานะใช้สีระบายลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับจะมีหน้าคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องนานะมีสมาธิมากเลยเดี๋ยวเรามาถามตอนเฉลยแล้วกันนะน้องๆทั้งบ้านครับอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์นะครับน้องๆต้องเร่งมือและทำงานของตัวเองด้วยนะครับสนุกไปพร้อมๆกันกับน้องๆที่นี่เลยนะครับเอาเร่งมือหน่อยเร็ว

0: น้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับวาดกันเสร็จหรือยังครับเร่งมือนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังนะเริ่มจาก5 4 3 2 1แล้วก็0หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆวาดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับเด็กๆแล้วล่ะว่าเด็กๆวาดอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องคนแรกเลยน้องฟ้าใสนะครับนี่คือผลงานของน้องฟ้าใสเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะครับน้องฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารนะครับนี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีพ่อมีแม่ค่ะ
0: ค่ะเขามีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เนี่ย
1: แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เต้าหู
0: ้น้องฟ้าใสจินตนาการว่าเส้นนี้นะครับที่มีให้กับตรงนี้มองเป็นโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วเป็นโต๊ะอาหารนี่แสดงว่าชอบทานอาหารมากเลยผลงานโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับของน้องฟ้าใสนะครับปรบมือน้องฟ้าใสหน่อยแล้วก็มาถึงผลงานของน้องคนที่2นะครับสุดหล่อวันนี้น้องมาวินครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตครับ
0: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเอาแล้วต้องมาถามแล้วว่ามาร์คไรเดอร์โอ๊ตคือใครอ่ะ
2: ไอ้คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดแค่ใส่เหรียญเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็อาชีพแปลงร่างมารูดมันก็จะแปลงร่างเลย
0: จะแปลงร่างได้เลยใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ เด็กผู้ชายรู้จักแล้วเด็กผู้หญิงรู้จักไหมครับรู้จักไหมมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเนี่ยโอ้ยใส่หน้ากันหมดเลยรู้จักไหมครับน้องฟ้าใสแล้วในบ้านนี้ตอนที่ดูในโทรทัศน์อ่ะมีบ้านรูปแบบนี้มีหน้าตาอย่างนี้เลยหรือเปล่า
2: ไม่มีบ้าน
0: ไม่มี
2: ไม่มีแต่ว่าผมจินตนาการ
0: โอ้โหเก็บของอะไรอยู่เยอะแยะเลยล่ะครับเน
2: ี่
0: ย
2: นี่คือที่แปลงร่าง
0: ที่แปลงร่าง
2: ที่ใส่เข็มขัดหรือว่านาฬิกาหรือว่าปืน
0: นี่คือความคิดที่คิดจากหัวสมองของน้องมาวินเองนะไม่ได้ลอกใครมาเลยนะครับปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่ผลงานของน้องนานะเป็นแบบนี้นี่ตั้งชื่อผลงานว่าอะไรครับ
3: หมวกใบน่ารักของฉัน
0: หมวกนะครับเป็นรูปหมวกใบน่ารักของฉันนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: อันนี้คนนี้เขาไม่มีหมวกไม่เคยมีหมวกเลยแต่ก็เคยเห็นเพื่อนเอาหมวกมาให้ก็เลยเห็นว่าน่ารักดีก็เลยใส่ทุกวันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแล้วน้องนานะวาดต่อเติมจากเส้นนี่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับต่อเติมมาจากตรงนี้เติมมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมวกใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: แล้วหมวกนี้เป็นหมวกธรรมดาหรือว่าไม่ธรรม

0: ดาเนี่ย
1: ไม่ธรรมดามันสามารถเอาขนมกินให้ด้วยมันมีเครื่องอยู่ในนี้มีอัตโนมัติ
0: อะไรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้นะ
1: มันมีเป็นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นดอกไม้แล้วเครื่องมันก็จะโผล่ออกมาจากรูออกมาตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเครื่องนี้จะช่วยทำอะไรครับ
1: คืนนี้จะช่วยทำขนมแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโดนอาบน้ำแล้วมันก็จะพังค่ะ
0: อ๋ออ้าวนี่นะครับคือจินตนาการของน้องนานะที่เติมเส้นสายลงไปแล้วกลายเป็นรูปหมวกวิเศษนะครับปรบมือให้น้องนานะหน่อยต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับกับน้องข้างๆคนนี้โชว์ผลงานของน้องหยกนี่น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: แม่ของฉันค่ะ
0: แม่ของฉันนะครับโอ้พอบอกว่าเป็นแม่มองออกเลยนะครับว่าเป็นหน้าคนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับว่าแม่ของฉันคนนี้ทำอะไรบ้างครับ
2: แม่หนูทำอาหารให้แล้วก
0: ็
2: ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
0: ครับ
2: บางทีก็เช็ดพัดลม
0: อ๋อเช็ดพัดลมด้วยนะครับน้องหยกวาดรูปคุณแม่เนี่ยจินตนาการต่อจากเส้นแนวนอนยาวๆนี้กับเส้นแนวตั้งนี้เป็นส่วนไหนของคุณแม่ครับ
2: อันนี้มันจะเป็นเส้นของปากอันนี้ก็ตา
0: คุณแม่ปากกว้างมากเลยนะลูก ทำไมคุณแม่ปากกว้างอย่างนี้ครับ
2: ก็มันเป็นเส้นยาว
0: เส้นมันยาวไม่ใช่ว่า
2: ก็หน้าใหญ่ด้วย
0: โอ้หน้าใหญ่คุณแม่หน้าใหญ่ด้วยเหรอ เป็นการจินตนาการไปอีกรูปแบบนึงนะครับจินตนาการให้เป็นหน้าของคนก็ได้ปรบมือให้น้องหยกหน่อยนี่เรามาดูน้องคนสุดท้ายกันเลยนะครับน้องบูกิสลุกมาเลยลุกมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องบูกิสนะครับนี่ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: อันนี้รถของคุณแม
0: ่รถของคุณแม่นะครับรถกำลังจะทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปห
0: ้างนะครับไหนอธิบายหน่อยในรูปนี้มีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้แม่ค่ะอันนี้ลูก
0: อันนี้
2: ประตู
0: ครับ
2: อันนี้เป็นรถอันนี้ไฟอันนี้ล้ออ
0: ๋อก็มีล้ออ ัน
2: นี้พื้นที่
0: ไปจอดรถแล้วบึ้นบึ้นจอดแล้วจอดแล้วอี๊ดเอากุญแจออกแก๊กๆเอากุญแจออกแล้ว
2: แล้วก็เดิน
0: ไปซื้ออะไรครับ
2: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
3: ขนมอะไรดีอ่ะ
0: แล้วพอหรือยังแล้วจะกลับหรือยัง
3: ดีไหม
2: จะกลับแล
0: ้
2: ว
0: มาซื้อขนมให้ลูกกินแล้วกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความคิดนะครับจากเด็กตัวน้อยๆเด็กอนุบาล น้องบูกิสนะครับปรบมือให้หน่อยแอบอยู่ตรงไหนมานี่มาลาท่านผู้ชมก่อนสิโอ้โหมาลาก่อนมาดูมันก่อนมานี่น้องมาวินมานี่นี
3: ่
0: นี่ครับความซนของเด็กก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่ว่านอกจากเขาจะซนแล้วความคิดก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมเก่งไหมครับทุกคนเก่งไหมเห็นจากงานวันนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กๆนั้นสามารถคิดและต่อเติมเส้นได้ต่างๆนานาได้อย่างหลากหลายเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านคิดต่อเติมให้เป็นเส้นอะไรบ้างนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการหลบบ้างขอหลบบ้างขอหลบบ้าง

0: สอนศิลป
1: ์ใน
2: สุด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
1: ับ
3: อ้
1: าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
1: อ๋อ
3: ลืม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไป

ไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่น

0: ครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสีตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากัน

0: เสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: สามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนแห่งหนึ่งชื่อโนแลนด์ดินแดนแห่งนี้มีศูนย์กลางเป็นต้นไม้แห่งปัญญาที่มีชื่อว่าอิกดราซิลและมีต้นไม้แห่งความรู้เติบโตอยู่ตามเมืองต่างๆของโนแลนด์แห่งนี้อีก4ต้นวันหนึ่งอิกดราซิลเกิดเริ่มเหี่ยวเฉาลงเพราะเหล่าคนในเมืองต่างๆของโนแลนด์ถูกสาปให้กลายเป็นทุกข์ปัญญาและความรู้ของโนแลนด์จึงค่อยๆหดหายลงต้นไม้แห่งความรู้ทั้ง4จึงแห้งตายอิกดราซิลก็เหี่ยวเฉาไปด้วยแต่แล้วก็มีผู้กล้าจากต่างดินแดนเข้ามาช่วยดินแดนโนแลนด์นี้ไว้ผู้กล้าออกเดินทางไปทั่วโนแลนด์เพื่อช่วยชาวเมืองต่างๆให้หายจากการเป็นทุกข์และนำความรู้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งต้นไม้แห่งความรู้จึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งอิกดราซิลกลับมาสมบูรณ์และอยู่คู่ดินแดนโนแลนด์แห่งนี้ตลอดไป

0: หลับฝันดีนะจ๊ะลูก
1: หลอกแม่สำเร็จแล้วแม่มาอยู่ดูทีวีต่อได้สักทีเอ้าร
2: ายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

น้อยเอ๋ยข้ามารับเจ้าแล้วแกล้งหลอกแม่ว่าจะหลับเพื่อที่จะได้ดูโทรทัศน์ตอนกลางคืนแถมยังแอบดูรายการรุนแรงไม่บอกกับเด็กเด็กแบบนี้แหละเหมาะสมจะมาเป็นลูกน้องของข้ายิ่งนักข้าจะพาเจ้ากลับไปยังดินแดนของข้าแล้วเจ้าก็จะได้เป็นทูบอย่างเต็มตัวสักทีเอาล่ะไปกันเลย

เดียวเจ้าก็จะได้ไปถูกแล้ว

เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยว้าวนี่มันต้นอะไรกันเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

ลับบ้านต้องไปเล่าให้แม่ฟังซะแล้วเฮ้ยว่าแต่ว่าจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีทำไงดีเฮ้ออะนั่นมันบันไดนี่มีบันไดให้เดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยโอ้โหสูงขนาดนี้กว่าจะเจอปลายทางต้องเดินจนลิ้นห้อยแน่ๆเลย

เดินจะลิ้นห้อยแล้วยังไม่เจออะไรเลยเดินกลับดีไหมเนี่ยเดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึง

เดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึงน้ำมันทางเข้านี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วชัยโยถึงแล้วว้าวโหอ๋อ

0: นี่มันต้นไม้อะไรกันแน่เนี่ย
1: ดูเจ้าเด็กดีสิตื่นเต้นใหญ่เลย
2: เบาๆสิเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอก
0: เสียงใครอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรนี่นาสงสัยหูจะฝาด
2: หูไม่ได้ฝาดหรอก
0: ฮะไม่เห็นมีใครเลยดินาเสียงใครอ่ะออกมานะออกมาซะดีๆแล้วๆเขาใส่ออกมาฮะ
2: เสียงพวกเราเองแหละ
0: นั่นหนังสือพูดได้
2: ใช่แล้วเมื่อกี้นี่เสียงฉันเองแหละ
3: ใช่สื่อเสียงตอนแรกก็เสียงฉันเอง
2: เป็นไรไปแค่ตกกลัวแล้วหล่ะ
3: นั่นน่ะสิ
4: พอได้แล้วไปแกล้งเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็กลัวพวกเรากันหมดหรอก
0: นกฮูกนกฮูกพูดได้
4: ใช่แล้วข้าคือนกฮูกแต่ไม่ใช่นกฮูกธรรมดาเป็นนกฮูกที่เป็นผู้เฒ่าแห่งปัญญาอีกด้วย
0: หนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้ผู้เฒ่าแห่งปัญญาต้นไม้ยักษ์อุ้ยสุดยอดแท้ที่สุดเลยสุดยอดจริงๆทั้งหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้เหมือนในหนังเลยสุดยอดไหนพูดอีกทีให้ดูหน่อยสิเร็ว
2: เฮ้ยนี่นายไม่ได้กลัวเราหรอกเหรอ
4: เจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรอ่ะ
0: ฮะผมชื่อต้นกล้าครับมาจากโลกมนุษย์ว่าแต่ว่าที่นี่มันคือที่ไหนเหรอครับแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับ
4: ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะ
0: จอมปีศาจจับตัวผมไปเป็นลูกน้องอย่างนั้นเหรอ
4: ถูกต้องจอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีล่อให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อยๆจากนั้นมันก็จะพาเด็กคนนั้นไปที่ดินแดงของมันเพื่อทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นปีศาจที่เป็นกองกำลังให้กับมันอย่างสมบูรณ
0: ์ให้เด็กดูโทรทัศน์รุนแรงจะได้ก้าวร้าวแล้วก็จะจับไปทำเป็นปีศาจอย่างนั้นเหรอครับ
4: ใช่แล้วโชคดีที่มีผู้ช่วยเจ้าเอาไว้ได้จอมปีศาจก็เลยจับตัวเจ้าไปไม่สำเร็จซึ่งผู้ที่ช่วยเจ้าเอาไว้ก็คือหนังสือโนแลนเล่มนี้ไงล่ะ

0: ฮะนี่มันหนังสือที่แม่ผมอ่านให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนี่นะ
1: ใช่แล้วการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่หนังสือเล่มนี้มีพลังที่จะเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายที่จะมาครอบคลุมจิตใจเจ้าได้ยิ่งไปกว่านั้นสายสัมพันธ์ของเจ้าและแม่ที่เกิดจากการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังยิ่งทำให้เกราะป้องกันที่ว่านั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่า
0: ใช่แล้วว้ายหนังสือพูดได้อีกแล้วขอโทษขอโทษขอโทษที่ทำให้ตกใจนะไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอก
2: เออเปล่าฉันไม่ได้กลัวหรอกแค่ตกใจเฉยๆอ่ะนี่นายก็พูดได้เหรอเนี่ยสุดยอดเลยนอนฟังแม่อ่านให้ฟังทุกคืนพูดได้แต่ก็ไม่ยอมบอกแต่แรก
1: นู่นแลไม่สามารถบอกเจ้าได้หรอกเพราะหนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตก็ต่อเมื่ออยู่ที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้น
2: หนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้นหมายความว่ายังไงเหรอครับที่นี่คือที่ไหนกันแน่ครับเนี่ย
1: หนังสือที่เป็นสื่อกลางแห่งความรู้เมื่ออยู่ที่นี่แล้วมีชีวิตก็เพราะว่าที่นี่คือดินแดนแห่งความรู้ไงล่ะและที่เจ้ายืนอยู่ก็คือศูนย์กลางแห่งปัญญาของดินแดนแห่งนี้อิกดราซิล
2: อิกดราซิล
1: ใช่อิกดราซิลคือต้นไม้แห่งปัญญาเป็นต้นไม้ที่เป็นแกนกลางของดินแดนแห่งความรู้แห่งนี้ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของอิกดราซิลจึงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งนี้ด้วยอิกดราซิลแตกแขนงรากสาขาออกมาเกิดเป็นต้นไม้แห่งความรู้สี่ต้นเติบโตอยู่ตามเมืองต่างๆของโนแลนแห่งนี
2: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยตกใจหมดเลยนึกว่าจะตายซะแล้ว
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมต้นกล้า
2: ไม่เป็นไรครับแค่ตกใจเฉยๆเกิดอะไรขึ้นเหรอครับท่านผู้เฒ่ากิ่งไม้ของอิกดราซิลมันหักลงมาได้ยังไงอะครับ
1: ความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงอิกดราซิลจึงอ่อนแอและเหี่ยวเฉาลง
2: เป็นฝีมือจอมปีศาจที่จะจับผมหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วดินแดนแห่งนี้กำลังจะแย่ผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคนนั้นก็คือผู้กล้าในตำนาน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเราดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: รุปที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบเองพี่โบใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันเต้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาว
สีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบนเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบนึงแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ MyHidden Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่บอสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมลูกไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกขั้นตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องๆก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ

ัวกล่องแล้วค่ะฝั่งนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะท่าละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สก็อตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็น

เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะสกิปของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้สกิปนะคะน้องๆนี่นะคะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้สกิปเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาวักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้สกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็จะใช้ไม้สกรีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทแยงมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ

น้องๆฟังได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศครีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศครีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา8

0: 10:25 น.ถึงเวลา10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำการ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องแพทย์ที่นำเข้ามาในประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาภัยมีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

ถ้าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

ณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิศวกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์กรแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยานิตนะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัตน์ สุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะ มันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้คือมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำของเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานทางสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาว186-200

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกลางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได
1: ้ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยก็คือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขาเนี่ยแหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูๆวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เราสองคลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: ค่ะอะไรคะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู่ค่ะ
3: อยาก
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยาย ุณยายเอาเท้า
0: จิ้มใส่ร
1: ี
0: บเลย
1: เขาเอาจริงจริงค่ะ
3: คุณยายขนออกคุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: แล้วแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
4: ไปเล่นน้ำเลย
1: ยอมเดินบนเสื่อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: แล้วหลอกล่อไปเก็บหลอกล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยที่เก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้นะเหยียบรองเท้าเลยไม่ต้องเอาหอยได้แม่เก่งแม
1: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณถ้าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
0: โหเล่นน้ำ
4: สนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โหดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
1: ่
0: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้า

0: รองเท้าบ้าง
1: ใช่
0: แล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้

0: แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะตัวอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าหานิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้เขาเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
1: ้
0: ที
1: ่
0: เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช่ไ
0: หมคะเพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
1: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
1: อ
2: ไปเขาก็เพลินไปอะไรเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว
1: ่
0: า
1: แน่นเลย
0: ไม่
1: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
0: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
0: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
0: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้ว บท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะเป็นจังหวะแบบเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆซ้ำๆ
0: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะ

0: ก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลย
0: มาก
1: จริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
0: ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
1: ุ
0: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์
0: ด
1: ีอยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้ว
3: ย
2: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
0: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
0: ตบก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องกับร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
2: หยุด
1: ร้องแล้วก็เงียบหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะ
1: คะ
2: ทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่หวงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
1: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถจะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบ

0: ตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
4: หนูดีทำได
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเวลารายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเวลารายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เจ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ละ
0: ทนได้ป่ะ
1: ทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยนะกับคาร์บอนบูทของฟิลเลอร์มันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบอทฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่กระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดหรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดโบทหรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต่งตึงนะคะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถจันทรภาพสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะ

0: ยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสติวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: อาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้อง
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยลงมาหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนียวอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่มั้ย
0: คะ
3: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทำยังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทำให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทำยังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
0: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
3: ก็มีอายุพอสมควร
0: แต่น้องมายเด็กนะไม่ต้อง
3: ชอบใช่ใช่สวยมากอยู่แล้ว
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
0: เคยไหมน้องมายเคยไหมคะเคยยกกระชับหน้า
2: จริงๆแล้วส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จิ้มใส่จิ้มก็น่าจะพอ
0: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะคะกับคำว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะโบทูหรือน้องท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาช่วยนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างเนี้ยเวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะใช้โบทูน้องท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไปเติมเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเขาไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: โอเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบท็อกก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อ
3: โบท็อกลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ
0: ์
3: ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
0: ที่ลึกลงไปใต้ตาตรงแก้มตรงหน้าหมากอะไรอย่าง
3: นี้อะไรอย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกัน
3: ใช่ไหมใน
0: เรื่องของการยกกระชับเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
2: ค่ะ
0: ยังไงคะ
2: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
3: ค่ะก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับนึงเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็ผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับหนึ่ง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยนทันที
3: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทำนองจอลายอะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้
3: ใช่ใช
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืน
3: แน่นอนค่ะ
0: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจน

0: เช่นด้วยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
1: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30นะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันมีมากขึ้นกลับมาฟื้นฟูให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิดว่าโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็วหรือเปล่า
1: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะซาร่าไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ 2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี injury เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราให้เขาสร้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถึงจุดนึงที่เขาสร้างจนจบแล้วอะเราก็กระตุ้นใหม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ต้องทิ้งระยะเวลา
1: ใช่ใช่
0: ให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที
2: ่
0: กับการทำไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
2: ไม่ต้องพักฟื้น
1: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะเจ็บอยู่
0: เจ็บอยู่เหรอคะ
1: no pain no gain ค่ะ
2: ยังไงโอเคค่ะ
0: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
1: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นแต่ตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมอนะคะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้หรือรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอาจจะไม่ใช่นะคะ
0: เราต้องมีเจ็บบ้าง
1: ใช
0: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
2: ทนไหวอยู่แล้ว
0: ทนเข็มได้บ้าง
2: ทนได้อยู่แล้ว
0: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
2: มีหลายสายแหละ
0: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะเพื่อความสุขเอาจริงผู้หญิงคนเราอ่ะเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตเองก็เริ่มจะอดทนละ
1: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
1: ผู้ชายก็เช็คเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะอยากอยู่แบบอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอเอาต้า
1: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้เครื่องวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชนะไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
0: ่
1: หร
0: ือ
1: เอาเทอร่าอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
0: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในยังชั้นผิว
1: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระชับ
1: ขึ้นendpoint เหมือนกัน
0: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
1: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
0: ่ก็กลับมาเติมปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มไปเลย
2: ยิ้มซาร่าประสบการณ์ตรง
0: เฮ้ยยังไงคะ
2: คือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หลังจากนั้นผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
0: ทำให้ยิ้มให้ฉัน
2: ใช่คือฉันจริงๆแล้วในใจเรามีความสุขเราอิ่มเอมมากแต่เราเนี่ย
0: คือตึง
2: เรามีความเราโอเค
0: เราไม่ได้

0: เราไม่ได้ตึงเอง
1: ต
0: ึ
1: งโบ
0: เราแค่ตึงโบอะไร
1: ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมันมีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
2: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องมายถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
1: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
0: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนปรับทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
2: บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
0: ก็แล้วแต่ถึงหน้าของ
2: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้ความร้อน
2: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
1: แบบจะมีพวกไฮฟูอัลทาร่าเทอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ค่ะอย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
1: เหลี่ยงค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลทาร่ากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเติมเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาดเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องมาอยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาดอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลตราเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสแนชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลตรากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟคเยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการมากขึ้น
0: แล้วมือเขาเป็นโอเคเป็นยกต
2: ั
0: วอย่าง
2: ยกตัวอย่าง
0: ว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
2: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าคุ้มหมูมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
0: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงขั้นแบบ
2: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราตอบเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังอะค่ะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
0: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช
2: ้แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
0: เหมือนแบบเนื้อเยอะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
2: ่
0: อ่ะหนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
2: ถูก
0: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
2: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลทราเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบคอมพลีทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้ครั้งแรกทำอัลทราไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
0: ขึ้นสูงแน่นอนต้องมีทุนนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยให้เต็มที่เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยโซมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้น หรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
2: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาทางต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย. อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงๆนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลเทอร่าถ้าเกิดว่ายิงไปโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบเนี้ยก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการเราควรที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการหมองตาตกอะไรไหมคะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
2: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายๆสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
1: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือรูปหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีเคสตัวอย่าง
2: นะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
1: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
2: ทำสิวเนี่ยเป็นอย่างนึงที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
0: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างในกระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
2: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่านะ
0: ค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะเขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
1: แล้วไปหรือเปล่าไม
0: ่น้องไม่อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับinjury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะ ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure หรือด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วในน้อยสุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
2: ใช่ค่ะใช
0: ่ปีละครั้งสองคร
2: ั้
0: ง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะปีละครั้งก็ได
0: ้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
1: ก็โหถามไปแทบจะทุ
0: กอย
1: ่
0: างแล้วเนาะ
1: รู้ลึกเลยเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดๆหลายอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
0: น่ารักมากอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อควรที่จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถ จันทร์ประภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่เราเลือกขึ้นสวยใสๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชาแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นงอนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเลยค่ะเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาซิซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาซิซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยเอ๊ะคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าเอ๊ะความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเอง มันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
2: อืมที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
2: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะ

0: เป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลง

0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิท

0: เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
1: ์
0: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
0: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
0: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
0: ั
1: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
0: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
1: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
0: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
1: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
1: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
0: ะ
1: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
0: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
0: ม
1: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มัน

0: ที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับแบบโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขา ในอีกมุมหนึ่งมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค่
1: ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนปวนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไอ้อุ้งนี้งามป๊าบอืมเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวภาพไหวไม่ชัดโอ้โหใครว่ามาแฮะโอ้ตกใจหมดเลยป้อง
1: ชัดเลยพี่แอบถ่ายแบบนี้นะพี่ต้องเป็นพวกถ้ามอง
0: เอ้ยเนี่ยป้องดูหน้าฉันเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยถ้ามอง
1: โอ้โหทะเลแบบนี้มองจุดเดียวด้วย
0: โอ้ไม่ใช่นี่คือฉันอะนะมาถ่ายรูปมุมต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะไปให้น้องแกดู
1: อ๋อถ่ายให้ป้องเหรอพี
0: ่เ
1: ออเห็นมันบอกว่าอยากมาเรียนที่รามาแต่ว่าทำไมมันไม่มาดูเองอะ
0: อ๋อมันไม่ว่างมันบอกมันติดงาน
1: อ๋อทำรายงาน
0: ติดงานมันเกิดสาวมันก็เลยจ้างให้ฉันนะมาถ่ายรูปให้มันแต่ทีนี้ฉันเห็นว่ามันเป็นน้องแกฉันก็เลยคิดในราคามิตรภาพ500บาทแต่มันบอกว่าให้มาเก็บเงินกับแกนะเว้ยมาก
1: ลับไปโดนเตะแน่ป้อง500นะพี่นะ
0: ใช่เฮ้ยลวงยาก
1: คือตอนนี้พี่ก็ติดเงินผมอยู่500เหมือนกัน
0: เออ
1: ก็ค่าจ้าง500งั้นก็หายกันพอดีเลยหายกัน500หายกัน
0: หายกันหายเลยเงินกูหายเลยเนี่ยพี่น้องคู่นี้มันคบไม่ได้เลยบ้านนี้คบไม่ได
1: ้โอ้ย
0: โหหลอกใช้ถ่ายฟรีกันชัดๆดูดิเป็นไงวะเ
1: ฮ้ยโหมุมนี้สวยพี่
0: มุมนี้เลยเอออันนี้เฮ้ยอันนี้นี่ชัดเลย
1: สวยงาม
0: อย่างนั้นเลยแล้วก็มามุมนี
1: ้โ
0: อ้โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอมาแป๊บซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเอาแต่อะไรคุณหมอแป๊บมาแป๊บแต่อะไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากโอ้ย
1: ก็เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให
2: ้แต่ว่าหมอวิทย์เนี่ยเป็นนายแบบได้เลยนะคะ
3: หมอแป๊บนี่ก็เป็นนางแบบได้เหมือนกันผมว่าดีไหมเราออกจากการเป็นหมอเลยแล้วก็ไปเป็นท็อปโมเดลกัน
2: จะดีนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีแล้วครับผมใจเย็นอยู่ครับคือถ้าเผื่อคุณหมอไม่อยู่นะฮะคนไข้คิดถึงแย่เลยครับผมรอหายากครับ
3: เอาว่าแต่ทำไมพี่กล้ามาถ่ายรูปล่ะครับเพราะจะลาออกแล้วจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
0: อ๋อใช่ครับผมจะลาออกแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับลาออกครับหมอ
1: น้องผมครับพวกมันอยากมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างวิศวะหรือว่าแพทย์คือมันชอบทั้งคู่ครับ
3: เข้าใจแล้วเฮ้ยจริงๆผมมีวิธีเขาเลือกนะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อย
1: วิธีไหนครับ
3: จับไปสั้นไม่ยาก
0: โอ้ยไงหาแบบนี้ไงผมแค่ถึงได้ติด
3: ใจ
0: ติดตัง
3: เอาจริงๆผมว่าโป้งเนี่ยไปบอกน้องได้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปแพทย์หรือว่าจะไปวิศวะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้จับหลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเรียบร้อยใช้เวลาศึกษาแค่7ปีได้2ปริญญาเลยนะ
0: โอ้โหทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยล่ะครับหมอ
2: เพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยต้องการสร้างแพทย์ที่จะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยปลูกฝังความเป็นนักวิจัยและนวัตกรให้แก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านของกระบวนการคิดทักษะและความสามารถในการวิจัยค่ะ
3: ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด7ปีในปีการศึกษาที่1ถึง3เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องพรีคลินิกพอขึ้นปีที่4เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมดําเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นปีที่5ถึง7โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ทางด้านคลินิกและยังคงดําเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์หรือจะต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาตลอดโครงการเราก็จะได้รับปริญญา2ใบเลยคือแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาจบออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแพทย์ที่เป็นได้มากกว่าแพทย์เพราะเขามีความรู้เรื่องวิศวกรใช่ไหมเขาจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็โอกาสแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของวิศวกรรมและตัวเนี่ยก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้น
2: หรือจะเป็นแพทย์นวัตกรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการปูพื้นฐานพร้อมเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าจะไปเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยก็ได้นะคะ
1: เท่มากสุดยอดเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้ว
2: ไปไหนคุณป้อง
1: ครับ
2: ปไหนคะ
1: ไปสมัครเลยครับ
0: โอ้โหเนี่ยๆๆอายุเกินแล้วล่ะเราอ่ะ
1: เราเล่นนะครับคือจะรีบโทรไปบอกน้องชายผมครับกลัวลืม
3: แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดอยากจะศึกษาเพิ่ม
4: ครับ
1: ดีเลยครับต้องขอบคุณหมอวิทย์กับหมอแป้งมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ
3: ไม่ต้องขอบคุณพวกผมหรอกพวกเราคิดตังค์รอเล่น
4: โอ้ย
3: เฮ้ยลืมเลยอ่ะ
2: ลืมเลยครับหมอ
0: ลืมว่ามีผ่าตัดครับ
3: ลืมกินข้าว
0: โอ้โหตกใจซะใหญ่เลย
3: ไปกินข้าวดีกว่า
2: ไปค่ะ
0: คุณหมอครับผมก็ลืมครับ
3: ลืมแล้วคนไข้เหรอ
0: ลืมไปว่าไม่มีตังค์อะครับ
2: น่าสงสารนะ
3: เนาะสงสารดีไหม
2: สงสาร
3: เถอะงั้นดีข้าวเขาสักมื้อดีกว่าตาทำกินข้าวเป็นหมดนี่หรอครับ
0: โอ้โหกินข้าวกินบ้าง
5: นี่ป้องถ้าเผื่อแกอยากจะดูข้อมูลของสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลย
6: ยังไง
7: โหสวยมาก
8: ของมันแน่อยู่แล้ว
7: สุดยอดมากเลยอ่ะ
8: อุ๊ยไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้กับฉันน่ะ
7: ผมชมสถาบันจักรีนฤบดินทร์ไม่ได้ชมพี
8: ่นึกว่าชมฉัน
9: เข้ามาครับ
1: อุ้ย
10: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
8: แม่แม่สวัสดี
11: สวัสดีจ้า
10: สวัสดีจ้า
7: พี่สวัสดีครับ
1: เฮ้ยคุณอิงอ๋อผมรู้แล้วนี่คุณอิงแอบชอบผมมาตั้งนานเลยใช่ไหมถึงเอาเสื้อผมกลับไปบ้านแอบขโมยไปนอนกอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหมไม่บอกตรง
10: ๆนี
1: ่ใช่
10: เสื้อคุณอะปลิวไปบ้านฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์เก็บเอามาให้นะยังปากเสียอีกตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อป้องถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อคุณใช่ไหมก็เราไปทำดูคิวดีกว่า
8: เลิกจ้ะ
10: เปล่าค่ะอ
8: ุ้ยอ๋อเป็นไรอ่ะ
10: ไม่เป็นไรค่ะอุ้ย
8: อ้าว
10: อุ้ยอุ้ย
8: เป็นอะไรน้องเอง
10: มัน
1: อุ้ย
10: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคืออิงสะอึกอะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วอะอุ้ย
7: นี่เลยในฐานะที่ป้องจะเป็นหมอในอนาคตเนี่ยหมอมีวิธีรักษาแบบถูกต้องมาแนะนำ
1: โอ้โห
7: แต่เดี๋ยวหมอขอประชุมทีมแป๊บทุกคนครับ
10: อุ้ย
7: ไป
8: เหรอ
7: ไปเร็วอ
1: ะไรกันแกเนี่ย
7: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่นี่ทุกคนจำได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ย
8: จำไม
7: ่
8: ได้อ่ะ
7: ผมยังไม่ได้พูดเลยแม่ฟังมันสิคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่พวกเราสะอึกแม่ก็จะทำให้พวกเราตกใจแล้วพอพวกเราตกใจเนี่ยพวกเราก็จะหายสะอึกไง
8: โอ้ใช่พี่จำได้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้น้องอิงเนี่ยตกใจใช่ไหม
7: ฉลาดมากเลยพี่สาวหมอป้อง
8: ว่าที่คุณน้อง
7: แม่เริ่มก่อน
8: จัดเลยแม
1: ่เอาเลยแม
8: ่มันหนูอิงจ๋า
10: จ๋าน
7: ี่แม่มีความลับจะบอก
10: ค่ะ
7: คือว่าแม่ก็ยิ้มปี
1: ไม่ตกใจเหรอ
10: แม่อยู่24เหรอคะ
8: อือ
10: ไม่ตกใจค่ะ
8: แม่นี่นั่งนี่นะแม่แม่เนี่ยหน้ายับผมก็ขาวขนาดเนี้ยบอกว่า24ใครเขาจะเชื่อ
7: ขอบใจที่ชมนะ
8: ไม่ได้ชมนี่ดอนหนูนะดูพี
1: ่จับไป
8: น้องอิงจ๋าหัวเราะทำไมอ่ะไม่ตกใจเหรอ
10: ไม่ตกใจกลัวมากกว่าก
7: ลับมานี่เลยพี่ปามันเรื่องนี่พี่ป้อง พี่เป็นความหวังของบ้านเราแล้วนะตาพี่แล้วไปทําให้พี่อิงหายตกใจให้ได้
6: ได้รับรองหายสนิทแน่นอน
10: อุ๊ยโอ๊ย
6: โอ้นี่แค่เดินก็ตกใจแล้วยังไงล่ะ
10: อะไร
6: พร้อมหรือยังครับ
10: พร้อมอะไร
6: โอ้โหได้จริงด้วยมึนมึนนี่คุณต่อยผมทำไมเนี่ยฮะ
10: เฮ้ย
6: ผมกะที่จะแบบว่าทำให้คุณหายสะอึก
10: สะอึก
6: อ
10: ๋
6: อ
10: สะอึก
6: โอ้โห
10: เฮ้ยฉันหายแล้วอ่ะ
8: อ
10: ้
8: าว
10: ฉันหายจริงๆด้วยทุกคนหายแล้วค่ะ
6: หายจริงๆด้วย
10: แต่ว่า
6: แต่คุณนี่หมัดหนักเหมือนนักมวยจริงๆนะ
10: ขอโทษขอโทษ
6: เต็มๆเลยอ่ะ
10: คุยเจ็บไหมเนี่ย
6: ใช่ได้ครับ
10: บวมแล้วเนี่ย
8: อุ้ยตาบอดเนี
7: ่
8: ย
7: ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวป้องเนี่ยจะรีบไปเรียนหมอและรีบไปอ่านหนังสือแล้วพอป้องเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวป้องจะมารักษาให้พี่ป้องเอง
8: พระคุณนี่กว่าจะเรียนจบตาบอดพอดีไปอ่านหนังสือต่อเลยไปว่าที่คุณหมอ
7: โอเคเดี๋ยวป้องไปก่อนเนาะ
8: ไปเลย
7: ไปไปไป
6: มองไม่ค่อยเห็นเลยครับผมโอ้ย
8: เริ่มเจ็บไหมเนี่ย
10: นะแม่ขาแม่แม่เจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ย
6: คุณเองครับ
8: เจ็บตรงไหน
6: ผมครับผม
10: อ๋อเออคุณนี่เนาะ
6: ใช่ฮะ
10: ฉันนึกว่าคุณแม่
6: เมื่อกี้ใช้มือหรือเท้าครับ
10: อ๋อน่าจะเป็นเท้าอ่ะ
6: อ๋อเหรอครับผม
10: ขอดูหน่อยสิ
6: เข้ายอดเลยครับ
10: โอ้น่าจะโดนแรงกว่านี้นะ
6: ครับ
10: คุณแม่คะมีอะไรมาประคบไหมคะ
6: อ๋อใช่ใช่ใ
10: ช่ฉันไม่
8: มีแล้วอ่ะ
10: แอลกอฮอล์ได้ไหม
6: ยาดีกว่า
10: อังไว้อังไว
6: ้โอ้โหครับผมเริ่มแสบแล้วล่ะครับผมเริ่มแสบตาแล้วครับผม
10: จะได้ช่วยได้
6: ครับผม
7: โอ้ย
6: ป้องเป็นไรเนี่ยดูหมดสภาพมากๆเลยฮะ
7: ก็ป้องอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะแล้วนี่ก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาก็เลยปวดตัวไปหมดตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลย
0: นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดในลำไส้หายใจละเม้นเหม็นเช้าเจียนอังอาเจียนวิงเวียนศีรษะอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลกถลอกมีเม็ดผื่นคันมีความดันเลือดสูง
6: โอ้โหครบเลยงี้ตายดีกว่า
0: เอออ้าวแบบเนี้ยนี่อ่ะนี่ฉันซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝาก
7: เขามีแต่ซุปไก่สกัด
0: นี่ก็ฉันน่ะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เชื่อไหมหัวล้มหกล้มจิ้มหัวที่หัวตำเลย
7: ทำไมอ่ะ
0: เจอเป็ดสกัดฉันก็เลยซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝากแกนะที่ท่าทางแกจะอ่านหนังสือเยอะนะเว้ยพักผ่อนบ้างนะ
7: ก็ถ้าผมไม่ตั้งใจเนี่ยผมจะสอบติดเหรอ
0: เออกินซุปไก่ซุปเป็ดซุปเป็ดไม่ใช่ซุปไก่ซุปเป็ด
7: ฉันรู้เป็ดหรือไก่เนี่ย
0: ตอนแรกมันก็เป็นไก่ปากแหลมแหลมแม่ค้ามันทุบปากให้แบนกลายเป็นเป็ดเลย
7: อ้าวแสดงว่าโดนหลอก
0: น่าจะหลอกมา
6: แล้วสรุปว่าแกเป็นอะไรเนี่ยไหวไหม
7: ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการ
0: เฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้องฉันเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ที่ตับเนี่ย
7: อ๋อก็อุตส่าห์เล่นแยกๆไม่เหมือนแล้วยังจำได้เหรอ
0: โอ้โหจำได้แต่กระส่ายกระสับแล้วอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเบื่อความจำไม่ด
7: ีก็เนี่ยแหละที่ป้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าป้องอ่านหนังสือทั้งคืนแล้วป้องก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอป้องเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยป้องก็เลยไม่รู้จะต้องทำไงให้หายเนี่ย
0: นี่ซุปเป็ดสกัด
6: เป็ดสกัด
7: โอ้โหป้องจะโดนสกัดไหมเนี่ย
0: พี่ไม่โดนมันมีทำให้สมอง
7: แ
0: บ
7: บปื๊ดปื๊ด
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฟรม
7: สวัสดีครับ
0: ไง
7: เอาซุปเป็ดสกัดมา
0: โอ้โหเอามาทำไมล่ะนี่ตั้งสองถุงยังไม่ได้กินเลย
7: นี่เจ้าเดียวกันปะเนี่ย
0: น่าจะเจ้าเดียวกันเนี่ยเออ
7: เมื่อกี้เห็นปวดเมื่อยใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
7: อ๋ออาการนี้นี่น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจากการอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ขาดการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการทำให้หายเครียดได
9: ้ทำไงครับพี่
7: เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับ
9: ครับ
7: ไปดูกันเลยครับ
9: ดูตรงไหนครับ
0: นี่นี่นี่นี่นี
7: ่อ๋อวันนี้เราจะมายืดเหยียดนะครับการคลายกล้ามเนื้อเนาะระหว่างเราเครียดหรือว่าในระหว่างที่เราทำงานหรือว่าเราอ่านหนังสือเยอะพี่เควินเคยรู้สึกปวดคอไหมครับตอนเวลาทำงานหนักๆหรือว่ามีภาวะเครียดนะฮะ
9: มันก็มีบ้างอะนะฮะคือถ้าเราแบบว่าเราคิดอะไรนานๆเนี่ยปั๊บมันจะล้าคล้ายๆมันล้าใช่ไหม
12: ใช่เหมือนมันรู้สึกหน่วงๆบริเวณต้นคอหรือว่าบริเวณบ่าใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยแหละครับเราอาจจะกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่เนาะที่เราเคยได้ยินกันอาจจะตึงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้
9: เป็นประจำเลยมีวิธีแก้ไขไหม
12: อ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่ายืดเหยียดนะครับเพื่อลดการตึงของบริเวณคอบ่าไหล่เนาะ
9: ครับ
12: เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานเนี่ยต่อไปได้ดีมากขึ้นแล้วใช้ชีวิตหรือว่าอ่านหนังสือต่อไปได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยไหมครับการท่าแรกเนาะ
9: ดี
12: โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เควิน
9: ครับ
12: มือประสานหน้าก่อนเน
9: า
12: ะ
9: หน้าเลยฮะ
12: ประสานซ้อนกันไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วประกบวางบนท้ายทอย
9: โอเคนี่นะฮะ
12: เอ้ยยังครับยืดอกขึ้น
9: อ๋อยืดอก
12: ยืดอกครับอึ๊บจากนั้นหายใจเข้าลึกๆนะฮะจังหวะหายใจออกเนาะเราค่อยๆกดศีรษะลงมาก
9: ดลงไปเลย
12: ใช่ครับกดลงมาเลยให้คางนะฮะชิดบริเวณหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยยืดเอาไว
9: ้
12: ตรงไว
9: ้
12: แล้วกดค้างเอาไว้นะฮะลักษณะนี้เนาะจะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลังนะครับ
9: ตึงไหม
12: รู้สึกตึงไหมฮะ
9: ครับ
12: ลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างค้างนะครับพยายามหายใจด้วย
9: ค้างต้องโทรไปบอกเมียก่อนเดี๋ยวเมียบอกไปไหนมา
12: อ๋อไม่ใช่นะคนละค้าง
9: พี่อ๋อเหรอครับ
12: ใช่เราดึงค้างไว้เฉย
9: ผมไม่เข้าใจผิดก็ไงต่อฮะ
12: กดค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติไม่กั้นหายใจ
9: ไม่กั้นหายใจ
12: ใช่ครับทำค้างไว้ประมาณ10ถึง15วิเนาะเอาที่ไหวอันนี้รู้สึกตึงแล้วเนาะ
9: ครับ
12: เดินถ้าตึงไว้แล้วก็เราก็ค้างไว้มุมนี้เลย
9: เอ๊ะทำไมต้องมันปวดข้างหลังเลย
12: ถ้าเกิดมีบางรายนะครับถ้าเกิดเราตึงมากเนาะ
9: ครับ
12: อาจจะตึงถึงหลังเลยก็ได้สะบักแล้วก็ลามไปหลังเลยก็ได้ใช่ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงเนาะแล้วกดลงลองกดค้างไว้ดู
9: อย่างนี้นะ
12: ใช่ครับ
9: ประมาณกี่วิครับคุณเปรม
12: 10ถึง15วิครับ
9: โอ้ครับ
12: ทำค้างไว้ก่อนเนาะ
9: อ๋อเรานับ1ถึง15
12: ใช่ครับแล้วหายใจตลอดเวลา
9: ปกติอะไรงี้ใช่ไหม
12: ปกติเลยครับหายใจช้าๆไม่ต้องรีบค้างไว้เนาะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลัง
9: ครับ
12: โอเคเดี๋ยวค่อยๆผ่อนนะครับมือลงก่อน
9: มือลง
12: อันนี้รู้สึกไงฮะ
9: โอ้ผ่อนคลายมันผ่อนคลาย
12: ผ่อนคลายมากเลยเนาะ
9: มันคล้ายๆมันโล่งขึ้นฮะหายใจโล่งเลยนะ
12: ใช่ครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนี้มากขึ้น
9: ครับ
12: เดี๋ยวเรามาลองทำอีกสักรอบไหม
9: อีกสักรอบนะ
12: โอเคมาเริ่มจาก
9: ประสาน
12: ด้านหน้า
9: ด้านหน้าแล้ว
12: ใช่ครับจากนั้นเซตที่สองวางบริเวณท้ายทอยเน
9: า
12: ะ
9: ครับ
12: เซตสามสำคัญมากเลยนะฮะอย่าลืมเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงนะฮะค้างไว
9: ้ท่านี้นึกถึงเมียเลย
12: ทำไมนะ
9: เมียชอบจับกดศีรษะประจำมันไม่เถียง
12: จับนวด
9: ข้างเงยหน้า
12: อ๋อครับข้างไว้ครับข้างไว้นะ
9: 14วิใช่ไหม
12: 10ถึง15วินะฮะ
9: 15วิ
12: โอเคข้างไว้
9: ตัวตรง
12: ตัวตรงเหมือนกันครับยืดอกขึ้นเนาะ
9: ครับ
12: ข้างไว้ฮะหายใจเข้าออกปกติเลยถ้าครบ40ถึง15วิแล้วนะฮะค่อยๆผ่อน3 2 1โอเคครับค่อยๆผ่อนโอเคอย่าลดมือลงเป็นไงฮะดีขึ้นไหม
9: โอ้ดีขึ้นต้องค่อยๆผ่อนเนี่ย
12: ใช่ครับค่อยๆผ่อนเราไม่กระชากเนาะเดี๋ยวบางทีกล้ามเนื้ออาจจะกระตุกได้กับชิดขาดได
9: ้อันนี้เขาเรียกท่าอะไรนะ
12: นี่ท่ายืดบริเวณต้นคอด้านหลัง
9: โอ้ครับผม
12: ต่อไปเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
9: เป็นท่าอะไรฮะ
12: เป็นท่ายืดบริเวณต้นคอเหมือนกันแต่ว่าจะวันนี้จะเป็นด้านข้างเน
9: า
12: ะ
9: เพราะด้านนี้ด้านไหนก็ด้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหม
12: ด้านไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมือขวาก่อน
9: ครับ
12: มือขวากลางไว้ลักษณะนี้
9: ออกข้างใช่ไหม
12: ใช่ครับจากนั้นมาจับบริเวณศีรษะด้านซ้าย
9: ปั๊บหนึ่ง
12: ครับผม
9: จับอ๋อจับปกติ
12: ใช่ครับจากนั้นหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับลำตัวตรงไว้เหมือนเดิม
9: ดึงกับกระชากไม่เหมือนกันไหม
12: ไม่เหมือนฮะกระชากไม่ดี
9: กระชากมาอย่าง
12: น
9: ี้ใช่ไหม
12: โอ้โหอันตรายเลยฮะอย่างนั้น
9: โอ้โหเหรอครับ
12: แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
9: อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหม
12: ไม่ได้เลยฮะเราต้องค่อยๆดึงเน
9: า
12: ะตัวตรงไว
9: ้ทิ้งไว้นานนะครับ
12: เหมือนเดิมเลยฮะคอนเซปต์10ถึง15วิเนาะ
9: ครับช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็คิดอะไรเป็นเพลินๆใช่ไหม
12: ใช่ครับแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ตึงนะฮะ
9: ครับ
12: มือซ้ายว่างสอดมาด้านหลังเนี่ย
9: เพื่ออะไร
12: เพื่อให้มันตึงขึ้นรู้สึกตึงขึ้นไหมฮะ
9: อ๋อต้องไปให้สุดใช่ไหม
12: ใช่ครับเราจะรู้สึกตึงขึ้น
9: ครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเลยครับ
12: โอเคครับถ้าเกิดครบแล้วเนาะ
9: ครับ
12: 3 2 1ค่อยๆผ่อนครับเอามือมาก่อนมือมาแล้วค่อยศีรษะกลับมารู้สึกไงฮะ
9: โอ้หายใจโล่งขึ้น
12: ใช่แล้ว
9: มันเกี่ยวกับระบบการหายใจของปอดอะไรไหม
12: อ๋อนี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันพอเลือดมันไปเลี้ยงเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวเรามาลองมาเปลี่ยนฝั่งไหมเป็นด้านซ้ายบ้างเพราะเราทำทั้งสองฝั่งจะได้บาลานซ์กัน
9: อ๋อได้ครับผมนั่งฝั่งนู้นใช่ไหม
12: อ๋อไม่ใช่ครับเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเลือกมือซ้ายครับ
9: เอามือซ้ายนะครับ
12: มาด้านซ้ายเน
9: า
12: ะมาจับศีรษะด้านขวา
9: ครับ
12: จากนั้น
9: เหมือนเดิมใช่ไหม
12: หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยๆดึงครับค้างไว้เหมือนเดิมครับมือขวาว่างไปเลยสองด้านหลังจะรู้สึกตึงขึ้นนะฮะ
9: เบียดให้สุดเลยฮะ
12: ใช่ครับ
9: จริงๆแล้วเนี่ยต้องค่อยๆวาดหรือว่ามาปกติ
12: มาปกติได้ไม่ต้องเร็วมากนะครับมาปกติเลยช้าๆ
9: ครับ
12: วางไว้ด้านหลังเลยฮะ
9: ดีขึ้น
12: นะรู้สึกตึงและค้างไว
9: ้ครับ
12: อาจจะรู้สึกตึงบริเวณบ่านะฮะท่านี
9: ้ช่วงนี้เราก็หายใจปกติใช่ไหม
12: หายใจปกติครับไม่กั้นหายใจนะอันตรายนะครับไม่กั้นหายใจ
9: ครับอันนั้นฆ่าตัวตายนะ
12: จะครบ10-15วิเนาะ
9: ครับ
12: โอเคเหมือนเดิมเอามือกลับมาก่อน
9: เอากลับมาครับมือมาแล้ว
12: ค่อยๆศีรษะลงมือลง
9: รู้สึกไงครับคุณเฟรมครับ
12: โอ้โหรู้สึกดี
9: คุณเฟรมต้องถามผมดิขอโทษที
12: รู้สึกไงบ้างฮะ
9: สองข้างก็โล่งเลยฮะ
12: โล่งเลย
9: โล่ง
12: เดี๋ยวเรามาลองทำสักอีกรอบนึงไหม
9: อีกรอบครับ
12: เพื่อทวนเนา
9: ะ
12: โอเคครับมาเลยมือขวาม
9: ือขวาป้า
12: ด้านขวาครับ
9: ไป
12: ครับซ้าย
9: ครับ
12: ค่อยๆดึง
9: ฮึบ
12: อึบดึงไปเลยอึบโอเค
9: มาพอมันทำแล้วก็เริ่มคล่องแล้วนะ
12: เริ่มคล่องครับเริ่มชินเนาะ
9: ครับ
12: สมมุติครบ10วิ3 2 1ไปครับมือหลังออกมาน
9: ะ
12: มือซ้ายครับไปคึบมาเลยจับศีรษะด้านขวาค่อยๆดึงมือขวาครับว่างสอดเลย
9: สอดได้ครับ
12: ใช่
9: เดิมนะฮะ
12: ค้างไว้หายใจปกติฮะ
9: ไอ้วันนึงทำได้ประมาณอย่างนี้กี่รอบ
12: เราทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นยืดเหยียดเนาะ
9: อ๋อเป็น10เซตก็ได้10ครั้งก็ได้ใช
12: ่ไหมใช่ครับทำบ่อยยิ่งดีเลยโอเคสมมุติครบแล้ว3 2 1ค่อยๆมือกลับมามือขวานะฮะเอาลงดีไหมฮะ
9: โอ้โหผมว่าถ้าวันหนึ่งทำสัก10ครั้งได้นะผู้สูงอายุนะฮะดีขึ้นเยอะเลย
12: ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเราไปต่อท่าหนึ่ง
9: ท่านี้ท่าอะไรฮะ
12: ท่านี้ท่ายืดข้างลำตัว
9: ยังไง
12: เดี๋ยวให้คุณเควิน
9: ครับ
12: มือขวาม
9: ือขวา
12: จับข้างเก้าอี้
9: ข้างเก้าอี้นี่ใช่ไหม
12: ใช่ครับจับขวามาลักษณะนี
9: ้งะ
12: ล้างไว้เนาะมือมองหน้าตรงไว
9: ้ครับ
12: มือซ้ายยกขึ้นฮะ
9: มือซ้าย
12: ค่อยๆเอียงตัว
9: ไม่ต้องค้ำหัวเลยใช่ไหมฮะ
12: ไม่ต้องฮะมองมือนะครับผ่านศีรษะไปเลยด้านข้างจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวเนาะ
9: อันนี้คือทิ้งตัวไปเต็มที่ได้เลยใช
12: ่ไหมใช่ครับมือนี้เราล้างไว้อย่างเดียว
9: อ๋อถ้าเราไม่ล้างอะฮะ
12: ยังไงก
9: ็ล่วง
12: แน่นอน
9: ไม่ล้างมือล่วงนะ
12: ใช่ฮะ
9: ครับ
12: เราค้างไว้ลักษณะนี้เนาะ
9: ครับ
12: เหมือนเดิมเลย10-15วิรู้สึกตึงบริเวณไหนไหมฮะ
9: โอ้โหมันตึงข้อแขนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวข้างตัวเนี่ยมันตึง
12: ข้างตัวตึงมาก
9: สี่ข้างเนี่ย
12: ใช่ครับถึงไปถูกต้องแล้ว
9: ครับ
12: สมมติครบแล้ว
9: ครับ
12: 3 2 1ค่อยๆกลับมาโอเคยกลดมือลง
9: โอ้โหคล้ายมันจะล็อกตรงนี้ไหม
12: อ๋อยัง
9: เนี่ย
12: ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนข้างบ้างม
9: ือ
12: ซ้าย
9: ก็เหมือนเดิม
12: จับด้านนี้มือขวายกขึ้น
9: ครับ
12: จากนั้นค่อยๆเอียงตัวครับไปด้านข้างเลยค้างไว
9: ้เอ๊ะมันทำไมเหมือนตะคริวมันกินอยู่ช่วงหน้าอกอะฮะมันเกี่ยว
12: พอจะห่อลองยืดอกขึ้นฮะโอเคกดลงนะฮะ
9: เนี่ยอ๋อไม่ส่วนถ้าเราไปห่อตัวตะคริวจะกินช่วงนี
12: ้ฮะใช่นะ
9: โอ้ใช่
12: พยายามยืดอกขึ้นนะฮะอึบค้างไว้3 2 1แล้วค่อยเอาลง
9: อ๋อช่วงเอาลงเนี่ยเราก็พยายามช่วยใช้มือออกกำลังเหมือนเด
12: ิ
9: ม
12: ใช่รู้สึกไงบ้างฮะ
9: เริ่มปวดฮะ หรือว่าเรากำลังทำครั้งแรก
13: เดี๋ยวเพิ่งเคยทำยังไม่ชินเพราะว่าท่าพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้ตลอดเลยเนาะสามารถช่วยที่เวลาเราตึงกล้ามเนื้อระหว่างทำงานท่านั่งไม่ต้องลุกไปไหนเลยทำได
9: ้ถ้าเรายกของยกอะไรมีส่วนช่วยไหมช่วยให้มันดีขึ้นไหม
13: ถ้าเรายกของนี่จะเป็นการออกแรงเป็นการเสริมสร้างมากกว่าใช่ฮะ
9: ครับ
13: แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะฮะระหว่างทำงานเนาะรู้สึกปวดบ่ากด
9: ครับ
13: รู้สึกปวดตัวปวดหลังลองยืดดู
9: ครับ
13: ช่วยได้ทั้งเลยระหว่างทำงาน
9: ขอบคุณคุณเฟย์มากเลยครับ
13: ครับวันนี้สำหรับท่ายืดก็เรียบร้อยครับ
14: โอ้โหดีมากเลยครับพี่นี่ผมบอกเลยว่าออกกำลังกายแค่นี้นี่ง่ายมากเลยง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะ
13: ได้เลยครับ
15: โอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วนะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าอ่านแบบหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่านอนพักผ่อนให้เยอะก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสืออีกทีนึงก็ได
16: ้โอเคอ้าวนี่ไงซุปเป็ดอ้าวเฟรมขอซุปเป็ดแล้วกลับบ้านไปเลยนะขอบใจมาก
14: ผมขอตัวก่อนนะ
16: เอาเลยขอตัวเลย
14: พี่ก้า
16: ฮะ
14: นี่ของเขา
16: ก็ของเขาไง
14: แล้วไม่เอาของเราให้เขาแล้วเอาของเขามาไว้ที่เราอ่ะ
16: ของเราแท้ของแท้นี่ของเราซุปเป็ดสเปดปลอมเป็ดเซินเจิ้น
14: แล้วของเราอ่ะ
16: ของเราดิไก่ทุบปาก
14: ได้ปวดคอ
16: เอ้ยโอ้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วทางนี้มันต้องไอ้นี่ได้ครับปวดคอให้เอาประคบด้วยในซุปเป็ด
14: โอ้ประคบก็ได้ด้วย
16: เป็นไงอุ่นอยู่ไหมนี่มันมีประโยชน์หลายอย่าง
14: พี่กล้าปวดคอไหม
16: ฮะ
14: พี่กล้าปวดคอไหม
16: พี่หายแล้วออกกำลังกายที่คอบ่อยมาก
17: คุณนิ้งครับผมรักคุณนิ้งมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
18: นี่จริงเหรอ
17: จริง
18: ที่พี่พูดอะไรกับคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหร
17: ออันแน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
18: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยเตะแกมากกว่า
17: แอมผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งพี่อิงจริง
19: เฮ้ย
17: จริงแม่
19: เฮ้ยเฮ้ยโป่งชอบอิงโป่งชอบอิงโป่งชอบอิง
18: ปะเจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกูเรื่องไปเรื่อย
19: พี่หลี
18: ผู้หญิงนั้นเคยชอบเจ
20: ๊แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
21: ์หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได
1: ้เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมด

0: วันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วแต่ก่อนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
0: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
0: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
1: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
1: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
0: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
0: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
0: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
0: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
0: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
0: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดข้าพูดถูกไหมอาสวะ
1: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเอง

0: องกลับไม่รู้ว่ามี
1: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
3: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
4: เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
4: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
4: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
4: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
4: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
4: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
3: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
5: อะไรเนี
6: ่
5: ย
6: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 นถึงเวลา6:00 น

0: rtc.th.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังสิ
4: ด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
2: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเล

0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมาก DDLTV
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
1: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
3: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
4: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
3: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
5: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมา

0: ว่านี้ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูสวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือสภาพอากาศในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้ององฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: แดดร้อนค่ะ
0: รู้สึกว่าแดดร้อนใช่ไหมคะถ้าแดดร้อนเวลาหนูออกไปข้างนอกหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกใส่หมวกช่วยป้องกันอะไรได้คะ
2: แดดร้อน
0: ช่วยป้องกันแดดไม่ให้เราร้อนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องอองฟองบอกว่าแดดร้อนค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
3: หนาว
0: หนูรู้สึกหนาวใช่ไหมคะแล้วเมื่อรู้สึกหนาวหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
3: ผ้าห่ม
0: ห่มผ้าห่มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะ

0: น้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องข้าวหอมรู้สึกหนาวค่ะและเมื่อรู้สึกหนาวนะคะเด็กๆจะต้องห่มผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ร้อนครับ
0: หนูรู้สึกร้อนใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ใส่หมวกครับ
0: ใส่หมวกแปลว่าเวลาหนูออกไปข้างนอกแล้วหนูรู้สึกร้อนหนูจะใส่หมวกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนแล้วรู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: กางร่มครับ
0: เวลาอยู่ที่บ้านค่ะถ้ารู้สึกร้อนจะต้องทำอย่างไรคะเปิดอะไรคะ
1: เป
0: ิ
1: ดพ
0: ั
1: ดลมคร
0: ับเปิดพัดลมไม่ให้ร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะน้องบาทนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องบาทรู้สึกร้อนค่ะเวลาออกไปข้างนอกนะคะถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆสามารถใส่หมวกหรือว่ากางร่มได้ค่ะและเมื่ออยู่ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะถ้าอากาศร้อนสามารถเปิดพัดลมได้ค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: หนาว
0: หนูรู้สึกหนาวแล้วเมื่อรู้สึกหนาวเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: ห่มผ้าห่ม
0: ห่มผ้าห่มห่มผ้าห่มแล้วร่างกายเราจะอบอุ่นใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องขนุนรู้สึกหนาวค่ะและเมื่อรู้สึกหนาวนะคะจะต้องห่มผ้าห่มค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะสภาพอากาศในวันนี้หนูรู้สึกอย่างไรคะ
3: ร้อนค่ะ
0: หนูรู้สึกร้อนแล้วเมื่อร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: เปิดพัดลมค่ะ
0: เราจะต้องเปิดพัดลมแล้วถ้าเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเจออากาศร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: เอาที่พักมาค่ะ
0: เราสามารถนำพัดมาพัดได้เพื่อให้ไม่ร้อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเวลาเราไปข้างนอกแล้วแดดร้อนเราจะต้องทำอย่างไรอีกบ้างคะ
3: ใส่หมวกค่ะ
0: ใส่หมวกหรือว่ากางร่มด้วยนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องกันรู้สึกร้อนค่ะและเมื่อรู้สึกร้อนนะคะสามารถเปิดพัดลมหรือว่านำพัดมาพัดได้ค่ะและเวลาออกไปข้างนอกนะคะถ้าเจอแดดร้อนสามารถนำร่มหรือว่าหมวกมาใส่ได้ด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
4: ร้อน
0: หนูรู้สึกร้อนใช่ไหมคะถ้ารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
4: เปิดพัดลม
0: เปิดพัดลมและเมื่อเวลาเราออกไปข้างนอกถ้าแดด

0: ล้อเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกหรือว่ากางร่มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้นะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ร้อน
0: หนูรู้สึกร้อนถ้าเรารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: หาผ้าเอาผ้าลมมาน
0: ำพัดลมมาเปิดพัดลมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเจอแดดร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: กางร่ม
0: กางร่มหรือว่าใส่หมวกค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องสแตมรู้สึกร้อนค่ะและเมื่อเด็กๆรู้สึกร้อนนะคะเด็กๆสามารถเปิดพัดลมได้ค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ฝนตก
0: ฝนตกที่บ้านหนูฝนตกใช่ไหมคะแล้วเมื่อฝนตกเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: กางร่ม
0: เราจะต้องกางร่มเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกนะคะและถ้ามีฝนตกนะคะเด็กๆจะต้องกางร่มและถ้ากางร่มเรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรอีกบ้างคะ
2: ใส่เส
0: ื้
2: อก
0: ัน
2: ฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนแล้วเมื่อเวลาฝนตกเราไปเล่นน้ำฝนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เจ็บป่วย
0: เพราะว่าจะทำให้เราเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะที่บ้านน้องกวินค่ะมีฝนตกค่ะและเมื่อฝนตกนะคะเด็กๆจะต้องกางร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงได้สนทนาข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้ค่ะสภาพอากาศในวันนี้นะคะอากาศของเราถ้าฝนตกนะคะเด็กๆจะต้องกางร่มใส่เสื้อกันฝนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยค่ะหรือว่าถ้าอากาศร้อนนะคะเด็กๆสามารถเปิดพัดลมระบายอากาศได้นะคะเพื่อทำให้เราหายร้อนค่ะและถ้าเด็กๆรู้สึกหนาวนะคะเด็กๆสามารถนำผ้าห่มมาห่มเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นได้ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆ เรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถูกต้องค่ะถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะแต่เด็กๆจะต้องฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเกดทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆฝั่งจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

หยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรนะคะทำเป็นท่ารถเคนน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ เดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

สั่งว่าหยุดแล้วค่ะน้องมุยๆทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฝั่งจังหวัดที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งแต่ว่าให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะก่อนนะคะและเมื่อคุณครูเคาะจังหวะหยุดให้เด็กๆฟังคำสั่งว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งดีๆนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยาน10ครั้งเด็กๆช่วยกันนับด้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งที่คุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าพายเรือ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนต่อนะคะเด็กๆ

เด็กๆฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าเครื่องบินบินไปมา10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

花在逛，当塞纳长吟，当那帕阿达安邦包。ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะแล้ววันนี้เด็กๆได้ทำท่าเป็นท่าอะไรบ้างคะท่าเป็นเครื่องบินและเป็นท่าอะไรอีกคะท่าพายเรือและท่าปั่นจักรยานใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยการเดินทาง
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันในหน่วยการเดินทางค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการเดินทางทางอากาศค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆทายนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะข้อตกลงของเราค่ะเด็กๆตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเด็กๆจะคุยกันเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถ้าเด็กๆคุยกันเสียงดังเด็กๆจะได้ยินเสียงที่คุณครูสอนไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นข้อตกลงของเราค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพปริศนากันเลยค่ะภาพปริศนาของคุณครูมีเลข1ถึงเลข4นะคะเด็กๆคุณครูนะคะจะชี้ตัวเลขให้เด็กๆดูนะคะเลข1
1: เลข2
0: เลข3
1: เลข
0: 4ภาพปริศนาของคุณครูมีกี่เลขคะมี4เลขใช่ไหมคะมีเลข1ถึงเลข4เลย

0: ยเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนดีคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข1ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเด็กๆเห็นท้องฟ้าและก้อนเมฆเด็กๆคิดว่าคืออะไรนะเด็กๆเห็นก็และท้องฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆนับพร้อมกันนะคะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะเด็กๆคิดว่าเป็นเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วลักษณะของเครื่องบินที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ล
0: ้
1: อ
0: และมีอะไรอีกคะ
1: มีประตู
0: ด้วยแต่ว่าภาพเครื่องบินเราเพิ่งเห็นแค่นิดเดียวเองเรายังเปิดภาพปริศนาไม่หมดเลยต่อไปเด็กๆจะเปิดภาพปริศนาเลขอะไรดีคะเปิดเลข3ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันค่ะเด็กๆช่วยคุณหญิงนับ1 2 3สังเกตเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นปีกของอะไรคะ
1: ของ
0: เครื่องบินแต่เราเหลือภาพปริศนาอีก1หมายเลขเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ1 2 3ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพปริศนาภาพนี้ก็คือภาพเครื่องบินเด็กๆลองสังเกตสิคะลักษณะของเครื่องบินเป็นอย่างไรคะมีอะไรบ้างคะมีปีกของเครื่องบินมีล้อและมีอะไรอีกคะมีประตูและหน้าต่างใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเครื่องบินค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเครื่องบินภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเครื่องบินค่ะเครื่องบินเป็นยานพาหนะทางอากาศเพราะว่าเครื่องบินเราบินอยู่ที่ไหนคะบินอยู่ที่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะเครื่องบินนะคะจึงเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพปริศนาภาพแรกไปแล้วครูหญิงมีภาพปริศนาภาพต่อไปให้เด็กๆดูอีกค่ะภาพปริศนาภาพนี้นะคะเด็กๆมีเลข1ถึงเลข4เหมือนกันค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนดีคะอยากเปิดเลข2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกมีปีกใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นเดี๋ยวเรามาดูภาพปริศนาเลขต่อไปค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเด็กๆยังเปิดภาพปริศนาเลข1เดี๋ยวเรานับพร้อมกันค่ะ1 2 3สังเกตเห็นอะไรบ้างคะภาพปริศนาที่เด็กๆเปิดเมื่อสักครู่นี้คือเลข1เด็กๆสังเกตเห็นท้องฟ้าและก้อนเมฆใช่ไหมคะแต่เรายังเหลือภาพปริศนาอีก2หมายเลขค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขไหนคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข3เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันค่ะ1 2 3เด็กๆคิดว่าภาพปริศนาภาพนี้จะคืออะไรคะเราเหลือภาพปริศนาอีก1หมายเลขค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็ก

0: เด็กๆรู้จักไหมคะว่าเรียกว่าอะไรภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นยานพาหนะทางอากาศเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนฟ้านะคะครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะจะบินอยู่บนฟ้าค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพปริศนาเฮลิคอปเตอร์และภาพเครื่องบินไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพปริศนาอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆได้ดูค่ะภาพปริศนาของคุณครูนะคะมีเลข1ถึง4เหมือนกันค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนดีคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข4ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเปิดภาพปริศนากันนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นบอลลูนใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นบอลลูนคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะพร้อมลอยขึ้นบนฟ้าใช่ไหมคะแต่ภาพปริศนาเรายังไม่หมดค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรอีกคะเลข3เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3คือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพบอลลูนใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นแต่เรายังเหลือภาพปริศนาอีก2หมายเลขค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรคะเลข2เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3สังเกตเห็นอะไรอีกคะเรายังเหลือภาพปริศนาอีกหนึ่งหมายเลขนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเปิดภาพปริศนาเลขสุดท้ายกันค่ะ1 2 3ภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบอลลูนค่ะบอลลูนขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่คะเด็กๆขนาดใหญ่เลยภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบอลลูนบอลลูนนะคะก็เป็นยานพาหนะที่เราสามารถขึ้นไปบนฟ้าได้นะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบอลลูนค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและอ่านตามคุณครูนะคะบอลลูนบอลลูนเด็กๆเคยเห็นบอลลูนที่ไหนบ้างคะที่บนท้องฟ้าแล้วบอลลูนที่เด็กๆเห็นเป็นบอลลูนลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่คะลูกใหญ่เลยนะคะบอลลูนนะคะสามารถพาเราขึ้นไปบนฟ้าได้ค่ะหรือว่าบางคนนะคะถ้าไปเที่ยวแล้วได้นั่งบอลลูนบอลลูนก็จะพาเด็กๆขึ้นไปชมบนท้องฟ้าได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพยานพาหนะทางอากาศกันไปแล้วใช่ไหมคะมีภาพอะไรบ้างคะเด็กๆมีภาพบอลลูนและมีภาพอะไรอีกคะมีภาพเครื่องบินและภาพอะไรอีกคะเฮลิคอปเตอร์ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพยานพาหนะกันไปแล้วค่ะต่อไปค่ะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําค่ะเด็กๆลองสังเกตป้ายของคุณครูค่ะเด็กๆสังเกตป้ายคุณครูมีอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นท้องฟ้าและก้อนเมฆใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะมีรถไฟที่เด็กๆได้ติดไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมโดยการนำภาพยานพาหนะทางอากาศมาติดค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะ
1: อยากทำ
0: ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมโดยการนำภาพยานพาหนะมาติดนะคะเด็กๆสังเกตป้ายไปแล้วใช่ไหมคะป้ายของคุณครูจะชี้ให้

0: เด็กๆดูนะคะด้านบนนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะท้องฟ้าแล้วสีขาวๆเรียกว่าอะไรคะ
1: ก
0: ้อนเมฆด้านบนนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าทางอากาศนะคะคุณครูนะคะจะให้

0: เฮลิคอปเตอร์นะคะเฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะทางไหนคะทางอากาศเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์จะอยู่ที่ไหนคะอยู่บนท้องฟ้านะคะเฮลิคอปเตอร์จึงเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ินเครื่องบินอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่บนท้องฟ้าเครื่องบินนะคะจึงเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: บอลล
0: ูนอยู่ที่ไหนคะเด็กๆบอลลูนจะลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะครูหญิงนะคะได้นำภาพให้เด็กๆได้ดูแล้วค่ะต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาหยิบภาพยานพาหนะนำไปติดให้คุณครูค่ะว่ายานพาหนะทางอากาศนะคะจะอยู่ตรงไหนเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้เครื่องบินลำเล็กเครื่องบินลำใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมายค่ะน้องมายหยิบภาพได้เลยค่ะน้องมายหยิบภาพอะไรคะ
2: ภาพบอลลูน
0: บอลลูนบอลลูนจะอยู่ที่ไหนคะ
2: บนท้องฟ้าค่ะ
0: บอลลูนจะอยู่บนท้องฟ้าน้องมายนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังเหลืออีก2ภาพค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุย1ภาพค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพอะไรคะ
3: เฮลิคอปเตอร
0: ์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไหนคะ
3: ที่ท้องฟ้าค่ะ
0: เฮลิคอปเตอร์อยู่บนท้องฟ้าหรือว่าทางอากาศน้องหมุยหมุยนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบภาพได้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูค่ะนี้นะคะน้องข้าวหอมหยิบภาพอะไรคะ
3: เครื่องบิน
0: ภาพเครื่องบินเครื่องบินอยู่ที่ไหนคะ
3: ที่บนท้องฟ้า
0: เครื่องบินอยู่ที่บนท้องฟ้าหรือว่าทางอากาศน้องข้าวหอมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนนำภาพยานพาหนะทางอากาศมาติดได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องมีภาพอะไรบ้างคะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะบอลลูนบอลลูนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนท้องฟ้าและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะ
1: เฮลิคอปเตอร์
0: จะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนท้องฟ้าและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: จะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนท้องฟ้าเพื่อนๆ นะคะได้นำภาพมาติดได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะคะและยานพาหนะทางอากาศค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสขายานพาหนะทางอากาศถ้าเราจะเดินทางไปเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดได้บ้างคะ
4: เครื่องบิน
0: และเมื่อเด็กๆนั่งเครื่องบินนะคะเด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดหรือว่ารัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะ

0: และผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะการเดินทางทางอากาศถ้าเราจะเดินทางทางอากาศเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดคะ
1: ดีดีคอปเตอร์
0: เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็เป็นยานพาหนะทางอากาศที่สามารถพาเราไปยังที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะคะถ้าเด็กๆนะคะจะเดินทางทางอากาศเด็กๆจะต้องใช้ยานพาหนะเครื่องบินนะคะและเมื่อเวลาที่เด็กๆนั่งเครื่องบินค่ะเด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดหรือว่ารัดเข็มขัดเพื่อปลอดภัยด้วยค่ะและเด็กๆนะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎของการนั่งเครื่องบินด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะผู้หญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องบินมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดนี่นะคะก็คือหลอดค่ะคุณครูนะคะได้กรีดหลอดตรงกลางและตรงปลายหลอดไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกระดาษแข็งหรือกระดาษการ์ดที่คุณครูตัดเป็นปีกเครื่องบินหางเครื่องบินและใบพัดค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนเด็กๆนะคะจะใช้สีเทียนในการระบายสีค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องบินไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์เครื่องบินให้เด็กๆดูค่ะคุณครูนะคะจะนำกระดาษที่คุณครูตัดไว้นะคะเด็กๆมาระบายสีให้เด็กๆดูเด็กๆนะคะสามารถเลือกสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะหยิบกระดาษมาแล้วให้เด็กๆระบายสีลงไปได้เลยค่ะเด็กๆสามารถเติมลวดลายได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ระบายสีอย่างเดียวเด็กๆสามารถวาดเป็นภาพก่อนได้เติมลวดลายของเครื่องบินได้ค่ะให้เด็กๆนะคะระบายให้เต็มแผ่นกระดาษเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะระ

ได้สีเสร็จแล้ว1ด้านนะคะให้เด็กๆพลิกกลับอีก1ด้านค่ะอีก1ด้านนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะแล้วก็เด็กๆระบายเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเติมลวดลายให้กับเครื่องบินได้นะคะคุณครูก็จะสลับสีค่ะเด็กๆนะคะอยากให้เครื่องบินของเรามีลวดลายหรือว่ามีสีแบบไหนนะคะเด็กๆสามารถทำตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงระบายเครื่องบินส่วนปีกเสร็จแล้วค่ะและต่อไปค่ะครูหญิงจะนำส่วนหางมาระบายค่ะเด็กๆ เลือกสีได้เลยค่ะว่าเด็กๆสนใจสีไหนเด็กๆ ก็นำสีมาระบายได้เลยตอนที่เด็กๆระบายนะคะให้เด็กๆจับกระดาษไว้ด้วยค่ะแล้วค่อยๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันค่ะและเมื่อระบายด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆพลิกอีก1ด้านค่ะแล้วก็ระบายสีเหมือนเดิมเลยตอนนี้นะคะคุณครูระบายส่วนหางเครื่องบินเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะทำใบพัดเครื่องบินคุณครูจะหยิบใบพัดมา1แผ่นและก็ระบายสีค่ะระบายสีใบพัดเด็กๆจะต้องระบายเบาๆค่อยๆระบายนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆระบายแรงเกินไปใบพัดของเด็กๆอาจจะขาดได้ค่ะเด็กๆระบายสีให้เข้มๆเลยผลงานของเราก็จะสวยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูระบายสีเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะเลือกหลอดขึ้นมา1อันค่ะและหลังจากนั้นนะคะหลอดที่คุณครูกรีดไว้นะคะคุณครูจะนำปีกเครื่องบินที่คุณครูระบายสีนะคะใส่ลงไปตรงรอยที่คุณครูกรีดไว้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆและเด็กๆนะคะดึงปีกมาให้อยู่กึ่งกลางค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะนำส่วนหางของเครื่องบินนะคะมาใส่ไว้ตรงที่คุณครูกรีดหลอดไว้เหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆส่วนใบพัดนะคะเด็กๆเราจะทากาวค่ะคุณครูนะคะจะนำส่วนของใบพัดมาทากาวตอนที่เด็กๆใช้กาวนะคะกาวของเราไหลใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องปาดกาวและให้เด็กๆนำกาวมาทาลงไปเลยค่ะให้เด็กๆทาตรงกลางนะคะและเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆนำหลอดและใบพัดมาติดกันแบบนี้ค่ะผลงานของคุณครูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคุณครูจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคุณครูนะคะได้ประดิษฐ์เครื่องบินค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมใช่ไหมคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้